0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้ส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
1: อิหร่านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐและประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางตัดสินใจยกระดับความตึงเครียดอีกครั้งทีมนักกีฬาเทคบอลไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้โดยเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นณโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวในวันนี้โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยทั้งนี้ทีมประเทศไทยประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติต่างๆทั้งด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.17 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดโดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับหนึ่งโดยในปี2568มีมูลค่า 184,741 ล้านบาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพร้อมหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
0: ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดบางส่วนส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุป

0: ว่าการเจรจา ART ทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีประเด็นหลักที่ไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งฝ่ายไทยตั้งใจสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไป
1: ปัจจุบันนี้ ART เหลือแค่ประเด็นเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นความกังวลคือจริงๆแล้วเรามีเรื่องติดอยู่นิดๆหน่อยๆมันก็เป็นการที่เราแลกเปลี่ยนกันค่ะในเรื่องของความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีperiod ในการที่ต้องไปทำประทาวิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้ว
0: สำหรับอัตราภาษีที่สหรัฐจะใช้กับสินค้าไทยยังไม่สามารถระบุได้แต่เป้าหมายของไทยคือไม่ให้เกินร้อยละ19ซึ่งเป็นกรอบที่เคยหารือกันไว้และไม่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและมีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันขณะที่มาตรการตามมาตรา301ยังต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมอีกประมาณ 45-60 วันทำให้ไทยยังมีเวลาในการสรุปการเจรจา ART อย่างไรก็ตามการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยมันครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงแต่หากมีโอกาสก็พร้อมพูดคุยทันทีปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัสออสเตรเลียขยายโอกาสแรงงานไทยพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียวนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับเดอฮอนแอนดรูจายส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยและออสเตรเลียย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของ2ประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกเน้นการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในกรอบทวิภาคีพหุภาคีและเอเปคร
3: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการได้เช้าวันนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนวันนี้ว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ช่วงเช้าวันนี้ทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมเตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางล่าสุดเพจของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ได้เผยแพร่ข้อความว่า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้ว
2: เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกรมชลประทานเตือนประชาชน ที่อาศัยอยู่

0: ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำ
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้รวมจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่าในวันที่30กันยายนนี้สมาชิกกบข.จากเกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งนี้ยอดเงินของสมาชิกแต่ละรายจะแตกต่างกันตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกเงินเดือนอัตราการออมแผนการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับนอกจากนี้มีสมาชิกประมาณร้อยละ9แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.และมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปีโดยสมาชิกสามารถเลือก4รูปแบบการออมได้ทั้งการออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางและผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางรัฐหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่า กดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่า กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลาง สู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางคาวตัมอัลอันบิยาซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อมูลข่าวกรองของอิหร่านชี้ว่าสหรัฐตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อต้านอิหร่านอีกครั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากบางประเทศในตะวันออกกลางกองบัญชาการกลางคาวตัมอัลอันบิยายังเตือนว่าหากสหรัฐดำเนินการที่ผิดพลาดใดๆต่ออิหร่านฐานทัพและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในตะวันออกกลางจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องและจะสร้างความเสียหายอย่างไม่มีข้อจำกัดส่วนประเทศต่างๆในภูมิภาคที่ยังดำเนินนโยบาย2มาตรฐานต่ออิหร่านและเข้าข้างการรุกรานของสหรัฐจะไม่อาจคาดหวังถึงความยับยั้งชั่งใจจากกองทัพอิหร่านได้อีกต่อไป
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียนับเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครนส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันหลักของกรุงมอสโกได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและบาดเจ็บอีกกว่า20รายนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกระบุว่าการโจมตีของยูเครนครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะขัดขวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาของรัสเซียอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนยูเครนที่มุ่งหน้าโจมตีกรุงมอสโกได้ถึง450ลำขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญในกรุงมอสโกซึ่งถือเป็นการทำลายทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลที่คอยสนับสนุนการทำสงครามของรัสเซีย
1: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีมาร์คานีแห่งแคนาดาประกาศการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการพบหารือกันที่หมู่เกาะเซงปิแยร์และมีเกลงดินแดนพ้นทะเลของฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์ที่แคนาดาและฝรั่งเศสเผชิญความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับสหรัฐโดยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าฝรั่งเศสสนับสนุนแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดาอย่างเต็มที่รวมถึงความเป็นไปได้ที่แคนาดาจะเข้ามีสมาชิกสมทบของสหภาพยุโรป
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกับม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเดอร์วาดณสนาม JRR Equestrian Park กรุงโตเกียวเป็นวันที่2เพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาร์ในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยโดยทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าร่วมกับเฉลิมฉานรถวิริยะพาณิชย์จัชนกคาร่านึกแคร์และนีระพุทธสมบัติแข่งขันในวันที่25กันยายนนี้สำหรับการชิงชัยอย่างเป็นทางการวันแรกทัพนักกีฬาไทยมาได้เหรียญทองแรกจากการแข่งขันเทควันคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันดีกรีแชมป์โลก2สมัยเอาชนะคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นยูอินะซากาโมโต้กับอากิโนริวาเซ2-0เซต12-4และ12-5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้จากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองจากเทควันคู่หญิงจุธาทิพย์กัญชัดธงกับสุภาวดีวงคำจันพลิกกำลังเอาชนะคู่จากเมียนมา2-0เซต12-6และ12-3คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพไทยขณะที่ชายคู่ก็ไม่น้อยหน้าสุรศักดิ์ทาสิริกับจิรติจันเลียงคู่หูดีกรีแชมป์โลกปี2024เอาชนะอาราบีอาหมัดกัสเซมจากพาเฟสมูฮัมหมัดจากเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4เป็นเหรียญทองที่3ของทัพไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ53ของโลก3-0เซต25-1029-27 25-16ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันวันนี้เวลา14:00 น.ฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มที่นัดแรกเอาชนะคีร์กีซสถานมาได้3-2มาลงสนามนัดที่2ถล่มเอาชนะฮ่องกง5-1เก็บชัยนัดที่2ส่วนนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนเวลา17:30 น. ท่านทัพนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยประเภทถนนประเดิมลงชิงชัยในเอเชียนเกมส์โดยทำทรายเอาบุคคลชายระยะทาง32กิโลเมตรอาทิตย์ปูราสู้อย่างสุดหัวใจเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา43นาที 55.98 วินาทีจากนักปั่นทั้งหมด18คนส่วนทางทรายเอาบุคคลหญิง24กิโลเมตรเพชรดารินสมราชสู้เต็มที่เช่นกันทำเวลา39นาที 50.48 วินาทีได้อันดับ8จากนักปั่นทั้งหมด16คนโดยทีมจักรยานไทยจะลงแข่งขันในรายการโรดเรซหญิงวันพรุ่งนี้สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน11เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้3เหรียญทอง3เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทอง1เหรียญเงินพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.21 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15
7: น1นาทีกับกปท.
0: ช่วงการจราจรติดขัดมักพบพฤติกรรมการขับรถปาดหน้าช่วงขึ้นสะพานซึ่งนอกจากจะเป็นการขับขี่ที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นช่องทางให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยเพราะหากขับเข้าไปเบียดรถคันอื่นที่ต่อแถวกันมายาวโดยต่างไม่ยอมกันรถอาจเกิดเฉี่ยวชนขึ้นบริเวณดังกล่าวหรือรถที่วิ่งอยู่ในเลนที่จะขึ้นสะพานอาจไม่ทันระวังรถตัดหน้าทำให้เบรกไม่ทันและเกิดชนกันขึ้นหรือหากรถที่ปาดหน้าเร่งความเร็วขึ้นเพื่อให้ได้ขึ้นสะพานก่อนก็อาจทำให้รถที่อยู่เลนขึ้นสะพานเบี่ยงหลบชนขอบสะพานจนเสียหลักซึ่งทุกเหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานขึ้นจากที่ติดขัดเป็นปกติอยู่แล้วเพียงเพราะการขับขี่ที่ไม่มีวินัยกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับขี่ทุกท่านขับรถรักษากฎเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่2การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองควรเริ่มจากการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงโดยควบคุมความดันน้ำตาลและไขมันในเลือดลดอาหารเค็มหวานมันหยุดสูบบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีควรให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนควบคู่กับการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้ทันต่อองค์ความรู้ใหม่พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านบทความและกิจกรรมสาธารณะซึ่งสมาคมวิชาชีพด้านประสาทวิทยาได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนานติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกี่ยวกับทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาใช้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ครับ
10: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและเคารพทุกท่านเนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติครบรอบปีที่43และในวาระพิเศษครบรอบ100ปีสถาปนากรมประมงผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวประมงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านครับที่ผ่านมาภาคประมงไทยต้องเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยผ่านการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำเพื่อลดต้นทุนการผลิตควบคู่กับการทำประมงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเร่งเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผ่านการส่งเสริมสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่นผลักดันสู่การเป็นโปรดักชั่นแชมเปี้ยนอย่างเต็มรูปแบบกระทรวงเกษตรพร้อมเดินหน้าการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนประมงท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการรวมกลุ่มขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตส่งเสริมสินค้ามูลค่าสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของการตลาดอย่างแท้จริงมุ่งเน้นยกระดับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรให้เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐาน GAP เพื่อเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพความปลอดภัยทางอาหารและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าประมงไทยนอกจากนี้ยังมุ่งรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนด้วยการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าประมงผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมเฉพาะกิจทัพพิรุณในช่วงเวลาต่อจากนี้ภาคประมงยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศและความเข้มงวดของมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศกรมประมงจึงได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังโดยนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตยกระดับมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขยายตลาดใหม่ๆและปรับปรุงกฎระเบียบตามหลักสากลเพื่อให้พี่น้องชาวประมงแข่งขันได้ในเวทีโลกในโอกาสสำคัญนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านโปรดงดจับสัตว์น้ำในวันที่21กันยายนเป็นเวลา1วันเพื่อแสดงพลังความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกและเดชะพระบรมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งในการร่วมพัฒนาภาคประมงไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบที่มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนแผนลงทุนได้สูงสุด12ครั้งต่อปีพร้อมแนะนำการลงทุนกระจายความเสี่ยงเพื่อรับมือความผันผวนและเงินเฟ้อป้องกันภัยหลอกลวงการลงทุนติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายสรพลตุลยเสถียร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.สัมภาษณ์โดยนันนภัทรแสนตุ้มครับ
11: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
12: ครับสวัสดีครับ
11: ท่านเลขาคะในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณวันที่30กันยายนนี้ค่ะจะมีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจำนวนมากเลยทีเดียวหลายท่านอาจยังลังเลว่าจะได้รับเงินก้อนกบข.ออกไปทั้งหมดหรือจะบริหารจัดการต่ออย่างไรเนี่ยค่ะทางกบข.มีคำแนะนำและเปิดทางเลือกผ่านบริการออมต่อไว้อย่างไรบ้างคะ
12: ครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านข้าราชการที่จะกำลังเกษียณนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของการเกษียณเนี่ยทางกบข.เองนะครับก็อยากให้ท่านสมาชิกนะครับลองใช้เวลาในการวางแผนการเงินระยะยาวนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับเงินคืนทั้งก้อนนะครับหรือจะเลือกออมต่อกับทางกบข.นะครับในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายของกบข.เนี่ยสามารถให้สมาชิกเนี่ยออมต่อกับทางกบข.ได้นะครับโดยเงินที่ออมต่อเนี่ยก็จะได้รับการบริหารเงินลงทุนเนี่ยจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เองนะครับมีโอกาสในการเติบโตนะครับแล้วก็ลดภัยเสี่ยงจากมิจฉาชีพนะครับที่หลอกลวงการลงทุนนะครับก็อยากให้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ท่านสมาชิกได้ใช้ในการตัดสินใจนะครับ
11: มีกำหนดช่วงอายุไหมคะว่าไม่เกินกี่ปีถึงเราสามารถออมต่อได้ถึงกี่ปี
12: อันนี้ครับแต่ทางสมาชิกไปครับว่าจะออมต่อในรูปแบบไหนครับไม่ว่าจะเป็นออมต่อทั้งจำนวนนะครับหรือจะทยอยรับเงินเป็นงวดๆคืออาจจะไม่ถอนเงินทั้งหมดทีเดียวนะครับหรืออาจจะรับเงินบางส่วนนะครับแล้วก็ที่เหลือให้ทางกบข.บริหารต่อนะครับหรือจะให้กบข.บริหารเงินบางส่วนนะครับรับไปบางส่วนแล้วก็ที่เหลือก็ทยอยรับเป็นงวดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้สมาชิกเนี่ยสามารถนะครับเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับสมาชิกเองนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะเวลานะครับหรือจำนวนเงินที่จะขอรับถอนจากทางที่ออมกับกบข.ไปนะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่สมาชิกครับว่าแบบไหนเหมาะสมกับแผนการใช้เงินนะครับของสมาชิกในช่วงหลังเกษียณครับ
11: นี่สำหรับข้าราชการที่สนใจที่ใช้บริการออมต่อปัจจุบันนี้ค่ะกบข.เรามีรูปแบบการให้ออมต่อในอีกรูปแบบค่ะแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการขอรับเงินหรือว่าการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนระหว่างทางอย่างไรบ้างคะ
12: ครับค่อนข้างยืดหยุ่นครับปัจจุบันเรามี4รูปแบบนะครับสมาชิกอาจจะเลือกรับเงินทั้งก้อนเลยก็ได้
11: ครับ
12: หรืออาจจะเลือกออมต่อทั้งก้อนหรือจะออมต่อแล้วก็กำหนดเลยว่าอยากจะขอรับเงินที่ออมเนี่ยมาเป็นงวดๆหรือรับบางส่วนแล้วก็ให้กบข.บริหารต่อหรือทยอยรับเป็นเงินงวดคือมีหลากหลายเลยครับตัวสมาชิกเองเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของการออมนะครับปีละ2ครั้งนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนในปัจจุบันก็ได้ถึงปีละ12ครั้งนะครับเหมือนกับสมาชิกทั่วไปนี่ก็ค่อนข้างเฟกซิเบิลครับสามารถรองรับความต้องการของสมาชิกในค่อนข้างครบทุกรูปแบบครับ
11: ท่านคะทีนี้ในเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้วอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยสำหรับผู้ที่ออมต่อเนี่ยค่ะกบข.มีคำแนะนำในการจัดพอร์ตหรือเลือกแผนการลงทุนอย่างไรคะให้เงินต้นเนี่ยยังปลอดภัยแต่ก็ยังมีผลตอบแทนที่เพียงพอต่อสู้กับเงินเฟ้อได้อะ
12: ในภาวะที่การลงทุนมีความผันผวนนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือควรกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายนะครับซึ่งทางกบข.เองก็มีหลากหลายแผนการลงทุนนะครับที่สมาชิกสามารถเลือกได้นะครับสมาชิกเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทำคือก็ต้องมาทบทวนนะครับว่าหลังเกษียณแล้วเนี่ยรายรับจากเงินบำนาญจากกรมบัญชีกลางนะครับค่าใช้จ่ายด้านต่างๆนะครับสุขภาพการท่องเที่ยวหรือค่าใช้จ่ายอื่นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลองมาดูว่าในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถออมต่อกับกบข.ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในสินทรัพย์ประเภทไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีทางเลือกที่หลากหลายทางที่ดีที่สุดก็คืออยากให้สมาชิกเนี่ยลองดูว่าแบบไหนเนี่ยเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดครับ
11: ท่านคะยังมีคำถามที่ว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าข้าราชการที่เกษียณอายุเนี่ยค่ะเกษียณออกไปแล้วแล้วก็ประสงค์ที่จะรับเงินก้อนออกไปในตอนแรกแต่อยากที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถทำได้ไหมคะ
12: ณปัจจุบันยังทำไม่ได้ครับสำหรับข้าราชการที่รับเงินก้อนทั้งหมดออกไปนะครับแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางผมเองนะครับทางคบค.เองเนี่ยก็ได้เสนอขอปรับแก้กฎหมายของคบค.ที่จะสามารถให้สมาชิกที่เอาเงินก้อนออกไปแล้วเนี่ยเอาเงินก้อนนั้นกลับเข้ามาออมต่อกับคบค.ได้นะครับรวมทั้งจะให้สมาชิกเนี่ยสามารถเอาเงินบำนาญที่ได้รับจากกรมบัญชีกลางหลังเกษียณบางส่วนเนี่ยเข้ามาออมกับคบค.ด้วยเช่นกันนะครับแต่นี่ต้องอดใจรอนิดนึงครับก็เราก็จะพยายามผลักดันการแก้ไขกฎหมายนี้ให้เร็วที่สุดนะครับมันก็เป็นทางเลือกให้สมาชิกสามารถออมต่อได้นะครับ
11: ถ้าเกิดว่าในส่วนนี้ผ่านก็คิดว่าคนที่ตัดสินใจที่เรียกว่าตัดสินใจที่จะออกจากกบขไปแล้วเนี่ยที่ตัดสินใจใหม่อยากจะเข้ามาก็ได้มีโอกาสเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะ
12: ใช่ครับเราจริงๆมีการพูดคุยกับสมาชิกมีการทำเซอร์เวย์ก็มีดีมานด์ครับมีความสนใจค่อนข้างเยอะที่จะเอาเงินบำนาญมาออมนะครับหรือจะเอาเงินที่เอาออกไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาออมอีกทีหนึ่งนะครับ
11: ทีนี้ค่ะท่านคะในภาพรวมเนี่ยทิศทางของการดำเนินงานกบขในปีนี้ค่ะแล้วก็ปีข้างหน้าเนี่ยท่ามกลางภาวะตลาดการเงินโลกและอัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวนค่ะกบข.มีกลยุทธ์การกระจายสินทรัพย์และการขับเคลื่อนองค์กรอย่างไรคะเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ธุรกิจค่ะ
12: จริงๆของเราเองนะครับก็มีการติดตามภาวะการลงทุนมาโดยตลอดนะครับอย่างปี69เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับในกองของแผนหลักนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 7-8% ตั้งแต่ต้นปีนะครับอันนี้คือผลตอบแทนนะครับซึ่งค่อนข้างสูงอีกทางก็ตามนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่เราต้องติดตามเช่นในเรื่องของสงครามนะครับสหรัฐอิหร่านนะครับเรื่องของดอกเบี้ยของนโยบายธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่เพิ่งปรับขึ้นไปนะครับจะปรับขึ้นอีกหรือไม่นะครับเงินทุนเคลื่อนย้ายค่าเงินนะครับทั้งกบข.เองเนี่ยแล้วก็ติดตามเรื่องนี้ตลอดนะครับแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมนะครับสำหรับท่านสมาชิกเองเนี่ยถ้าท่านไหนนะครับสนใจลงทุนในแผนที่กบข.จัดเป็นสำรับนะครับเราก็จะมีการบริหารในส่วนนี้นะครับสำหรับท่านไหนมีมุมมองนะครับในการลงทุนในบางสินทรัพย์บางประเทศก็สามารถเลือกในสินทรัพย์บางประเภทนั้นในแผนการลงทุนของท่านได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมีทางเลือกครับแล้วก็มีมืออาชีพที่ช่วยดูอยู่ในส่วนของแผนสำรับนะครับ
11: สุดท้ายนี้นะคะสำหรับสมาชิกที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ค่ะหากต้องการแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการออมออมเนี่ยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะและมีข้อกำหนดอย่างไรบ้างคะ
12: ก็จริงๆผ่านได้2ช่องทางนะครับท่านอาจจะแจ้งความประสงค์นะครับผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลนะครับหรือที่เรียกว่าดิจิทัลเพนชั่นของกรมบัญชีกลางนะครับหรือท่านอาจจะแจ้งความประสงค์ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่านนะครับแล้วก็กรอกแบบกบข.รง008/1/2555นะครับแล้วก็เลือกบริการออมต่อถ้าท่านสมาชิกนะครับมีคำถามนะครับเกี่ยวกับการขอใช้บริการออมต่อหรือคำถามอะไรก็ตามนะครับสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกของกบข.ได้นะครับเบอร์โทร1179ครับก็สำคัญที่สุดนะครับก็อยากให้สมาชิกมีเงินออมในวัยเกษียณที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสมาชิกที่ยังเป็นข้าราชการอยู่ยังไม่เกษียณนะครับก็อยากให้ออมเร็วนะครับออมเพิ่มแล้วก็เลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านนะครับส่วนสมาชิกที่เกษียณแล้วก็อยากให้ท่านพิจารณาความต้องการในการใช้เงินหลังเกษียณแล้วก็พิจารณาว่าอาจจะสามารถออมต่อกับทางกบข.ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้มั่นใจครับว่าเราดูแลกองทุนของสมาชิกเนี่ยทุกคนยังมีความเป็นมืออาชีพนะครับเป็นเงินของท่านแล้วก็ทำให้การบริหารจัดการในส่วนนี้เนี่ยดีที่สุดนะครับไม่ต้องเป็นกังวลใดๆ
11: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านดร.สรพลตุลยะเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
12: ครับสวัสดีครับ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้าเชื่อมโยงกลไกเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านโครงการ BOI to IPO มัดใจบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกให้ลงทุนในไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่และเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
14: เล่าประเด็น
15: การดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่หรือ New Economy ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุคใหม่แต่โจทย์ที่ท้าทายยิ่งกว่าคือการตรึงให้บริษัทชั้นนำระดับโลกเหล่านี้ปักหลักดำเนินธุรกิจในไทยอย่างยั่งยืนล่าสุดรัฐบาลได้ผลักดันโครงการ BOI to IPO ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเชื่อมต่อกลไกการส่งเสริมการลงทุนเข้ากับตลาดไทยโดยนายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระบุว่าการผลักดันกิจการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นหนึ่งในสามหมุดหมายสำคัญที่จะช่วยยึดโยงฐานธุรกิจระดับโลกให้อย่างรากลึกในไทยควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากรและห่วงโซ่อุปทานพร้อมมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมให้เป็นปุ๋ยสูตรพิเศษเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจของนักลงทุน
16: ปุ๋ยสุดพิเศษ BOI to IPO ณวันนี้เนี่ยมาถูกที่ถูกเวลานะครับเป็นจังหวะเวลาที่มีคลื่นการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเช่นกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้หลายๆโรงงานได้เริ่มสร้างโรงงานเสร็จแล้วเริ่มต้นการผลิตแล้วนะครับซึ่งก็เป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะคิดถึงการระดมทุนสำหรับการขยายธุรกิจในระยะต่อไปก็จะทำให้เพิ่มแรงจูงใจมากขึ้นนะครับสำหรับบริษัทชั้นนำต่างๆโดยเฉพาะในกลุ่ม New Economy ให้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้มีการอย่างรากลึกแล้วก็เติบโตในระยะยาวครับ
15: ขณะเดียวกันในฝั่งของตลาดทุนก็พร้อมทำหน้าที่เป็นประตูเชื่อมโยงโอกาสเพื่อดึงดูดธุรกิจคุณภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโครงการนี้จะสร้างประโยชน์ครั้งใหญ่หรือ4 Big Wins ทั้งต่อธุรกิจที่ได้แหล่งทุนใหม่นักลงทุนที่ได้โอกาสเข้าถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตตลาดทุนไทยที่จะมีสินค้าใหม่ๆเข้ามากระตุ้นความคึกคักและที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจไทยที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนจากการลงทุนโดยตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับกองทุนพัฒนาตลาดทุนไทยหรือ CMDF ได้เตรียมมาตรการผ่อนปรนการรับจดทะเบียนสำหรับกลุ่ม New Economy รวมถึงให้เงินสนับสนุนเพื่อลดหย่อนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการทำ IPO ให้กับบริษัทเป้าหมาย
17: โครงการนี้จะก่อให้เกิด4 Big Win ได้จริงๆแต่ผมว่าวินที่4ที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจไทย Investment Led Growthเป็นอะไรที่เราผลักดันมาตลอดวิธีที่จะลดหนี้ดีที่สุดคือ grow earnings สร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนที่มาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะสร้างงานใหม่ๆจาก investment ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนที่มากขึ้นจากโอกาสที่ตลาดหลักทรัพย์อยากจะสร้างให้ทุกคนมีโอกาสในการลงทุนให้ง่ายขึ้น
15: การเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำผ่านโครงการ BOI to IPO ถือเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกที่สำคัญของตลาดทุนและภาคเศรษฐกิจไทยการใช้กลไกตลาดหลักทรัพย์เป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวบริษัททั้งไทยและต่างชาติไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันการย้ายฐานการผลิตในยุคที่ภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนแต่ยังเป็นการเปิดประตูให้เม็ดเงินลงทุนเกิดการหมุนเวียนสร้างนวัตกรรมและต่อยอดขยายกิจการโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการบูรณาการกฎเกณฑ์และการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจและตลาดทุนของไทยก้าวสู่การเติบโตในยุคดิจิทัลควบคู่ไปกับความยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริงปฏิพลธนพรมมารายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุราษฎร์ธานียกระดับแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อรับมือกับสถานการณ์เอลนิโญลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งพื้นที่ทำการเกษตรติดตามจากรายงานค่ะ
14: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
7: ภายหลังองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกออกมาเปิดเผยล่าสุดถึงปรากฏการณ์สภาพอากาศเอลนิโญที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และอาจจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาทำให้หลายจังหวัดเดินหน้าออกมาตรการอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนไม่ต่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ยกการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งขึ้นเป็นวาระสำคัญและเร่งด่วนของจังหวัดนายสงบสะโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกกับการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวาตภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงควบคู่กับศูนย์บัญชาการภัยแล้งโดยผู้ว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการรับมือในพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าและพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรอย่างสวนปาล์มและสวนผลไม้เพราะสุราษฎร์ธานีถือเป็นจังหวัดที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งปาล์มเป็นพืชที่ต้องใช้น้ำจำนวนมากพร้อมย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีฝนตกในพื้นที่ให้วางแผนกักเก็บน้ำแทนการเร่งระบายน้ำเพียงอย่างเดียวควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคตด้วย
18: ในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางสำนักงานเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเกษตรเนี่ยดูเรื่องการใช้น้ำต้นทุนนะครับดูเรื่องของการเก็บน้ำในพื้นที่นะครับแหล่งเล็กแหล่งน้อยที่จะต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่เนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่ในพื้นที่ชนประทานเนี่ยเราก็มีการประชุมแล้วก็มีการพูดคุยกับทางชนประทานเนี่ยในเรื่องที่จะบริหารจัดการกับน้ำต้นทุนที่เรามีเนี่ยกับพื้นที่ที่ต้องให้บริการในพื้นที่เขตชนประทานที่เราน่าเป็นห่วงก็คือในพื้นที่นอกเขตชนประทานมากกว่านะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องพึ่งพาตนเองนะครับต้องมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ตอนปลายฤดูฝนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับ
7: ด้านนายเอกพงษ์หงพฤกษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเอลนิโญหรือภาวะที่ฝนทิ้งช่วงนานกว่าปกติทำให้เกษตรกรไม่สามารถรับมือได้หรือรับมือได้ไม่ทันท่วงทีอาทิการสำรองน้ำได้ไม่เพียงพอการบริหารจัดการสวนไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ซึ่งบางรายอาจจะเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้มีทุนในการประกอบอาชีพมากนักอาจต้องเลิกการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้สภาเกษตรกรจึงลงพื้นที่และแนะนำให้เกษตรกรสำรองแหล่งน้ำเปิดศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือเชื่อมโยงเกษตรกรที่มีความเดือดร้อนประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
19: เกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะใช้น้ำฝนเป็นหลักเขาจะมีส่วนน้อยนะครับที่อยู่ในเขตชลประทานแล้วก็น้อยกว่านั้นอีกก็คือเขาจะมีการวางแผนก็คือมีการสร้างแหล่งน้ำไว้สำหรับแปลงเกษตรนะครับซึ่งถือว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หน่วยงานของรัฐนะครับก็มีหลายหน่วยนะครับเช่นสถานีพัฒนาที่ดินที่มีการสนับสนุนบ่อน้ำตื้นนะครับบ่อน้ำให้กับเกษตรกรนะครับหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะมีการเจาะบ่อบาดาลไว้สำรองให้นะครับเป็นการวางแผนระยะยาว
7: ส่วนเรื่องการกักเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุว่าสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนราชประภามีปริมาตรน้ำในอ่าง 65% ของความจุซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนไปทางดีพร้อมรองรับปริมาณฝนในช่วงปลายปีทั้งนี้คาดการว่าในช่วงต้นฤดูแล้งปี69และปี70มีปริมาณน้ำ 3,906 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 69 ของระดับน้ำที่เก็บกักซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนในพื้นที่ออนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
20: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพรหมวิหารธรรมโดยพระเทพวัชิระเวที
21: สังคมประเทศชาติจะน่าอยู่น่าอาศัยเป็นยุคศิวิไลหรือยุคพระศรีอริยเมตไตรต้องอยู่กันด้วยเมตตาวิหารีกรุณาวิหารีมุทิตาวิหารี และอุเบกขาวิหารีอย่างนี้เรียกว่าอยู่ร่วมกันฉันมิตรรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติผิดพลาดให้อภัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็แบ่งปันกันกินกันใช้เป็นสังคมอุดมด้วยน้ำใจหรือเป็นสังคมอุดมด้วยพรหมวิหาร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์เดียว27 กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตหายสิทธิ์โปร่งใสใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1 สิทธิ์ 1 เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13 หลัก3รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลข5หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใสใส

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์ดี27กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตหายสิทธิ์โปร่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาว
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

ุกพลังเสียงเจ้าพลังก็เสียงเจ้าเสียงเจ้าก็เสียงเจ้าทุกเสียงคือพลังปุ่มเดียวเลือกตั้งสุจริตชายสิบหกไฟเดินตามเส้นทางที่วาดไว้เดินตามเส้นทางวาดไว้ประชาธิปไตยก็อบจ.ขอนแก่นประชาธิปไตย

ราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหา

0: ทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย5หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.อย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
2: โลกในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝงแต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการเก็บข่าวมาคุยมีเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึงเวลา 9:00 น.ในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์เดียว27กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตหายสิทธิ์โปร่งใสใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลข5ย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตท้ายสิทธิ์อย่างโปร่งใสโ

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์ดี27กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตหายสิทธิ์โปร่งใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1 สิทธิ์ 1 เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13 หลัก3รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1 หมายเลข5ย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

ิตเลือกตั้งสุจริตชาญสิทธิ์ผมใสเดินตามเส้นทางที่วาดไว้เดินตามเส้นทางวาดไว้ประชาธิปไตยข้าอบจ.ขอนแก่นประชาธิปไตยข้าอบจ.ขอนแก่น

ุกท่านมาแปดบาทหมูเฮาแปดหมูเศร้าควรซื้อเขาหมูหันแสดงพลังเดินตาก่อนแก่เขาสีเงินหมูเ

0: ันยาเดือดกันเดือดทันเดือดทันเดือดทัน
1: กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก3รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย5ย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส

0: ใด
1: ชุมแพนะครับไปอำเภอภูกระดึงตอนนี้ตอนที่เขาสร้างอยู่กำลังสร้างอยู่นะครับ21กิโลเมตรเป็นการขยายถนนจากบ้านนนหันถึงผานุเขานะครับซึ่งก็โอเคนะครับคนความเจริญของบ้านเมืองเราระยะทางก็21กิโลเมตรนะครับพัฒนาหลายที่นะครับโอเคนำมาเล่ามาคุยให้ท่านฟังพอคร่าวๆแล้วกันเนาะข่าวต่อมาตำรวจบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นนี่ครับบุกจับร้านสนุกเกอร์ย่านบางบ้านกอกลักลอบต้มน้ำกระท่อมบรรจุขวดขายให้กับวัยรุ่นแถบนั้นล่ะนะครับซึ่งตำรวจก็รู้มาตั้งนานแล้วหลังจากสืบทราบมาว่ามีการเปิดร้านสนุกเกอร์บางหน้าแต่ว่าลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อมต้มสุกบรรจุขวดให้แก่เยาวชนและวัยรุ่นโดยไม่รับอนุญาตนะครับก็เข้าไปจับกุมนะครับอนาคตของชาติจะเป็นแบบนี้ไหมวิทยุมาหรือยังเสียงนะครับโอเคเนาะลองบอกมาด้วยก็แล้วกันนะถ้าวิทยุมาแม็กปุยบ้านการเงินวิทยุเสียงมาหรือเปล่าเนาะลองดูข่าวต่อไปเอาสั้นๆนะครับที่ผมเกริ่นพาดหัวข่าวไว้ตำรวจบ้านเป็ดไปแล้วชาวบ้านร้องเรียนเรื่องอะไรนะครับผมก็มีหลายช่วงนะสำหรับรายการของเรานะครับช่วงนี้ช่วงชาวบ้านร้องเรียนครับรายการนี้ก็เปิดโอกาสให้ท่านได้ร้องเรียนหลายๆเรื่องนะครับที่มันความหูขวางตาที่บุคคลที่รับผิดชอบคงจะต้องได้ช่วยพิจารณาทำนี่ก็บอกว่าเดือดร้อนจากการสร้างถนนหน้าบ้านเอื้ออาทรศิลานี่ผมก็ไปบ่อยนะครับแต่ไม่ได้ผ่านแถบนั้นก็มีถนนสายอื่นอยู่หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรศิลาเนี่ยล่าช้าเกือบนะครับสัญญา9มกราคมปีนี้แต่มาเริ่มลงมือทำปลายมิถุนายนทำ1วันเว้น5วันจนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาการก่อสร้างก็ไปแล้วเสร็จชาวบ้านที่อาศัยและค้าขายเดินทางสัญจรได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าต้องเดือดร้อนกันเยอะทางจังหวัดช่วยได้ไหมเนี่ยทางนายกอบจช่วยได้ไหมล่ะนะครับที่บริษัทผู้รับเหมาทิ้งงานไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก่อสร้างตั้งนานแล้วยังไม่แล้วเสร็จคุณชัดเฉลิมบอกว่าสวัสดีเมืองเลยเช้านี้ฟ้าครึ้มเมื่อคืนฝนตกสลับหนักเบาทั้งคืนสัญญาณชัดเจนขอบคุณมากครับที่แจ้งผลการรับฟังมาโอเคนะนี่ก็ข่าวเตือนกันระวังทหารมิจฉาชีพเหมือนกันครับแต่งตัวเป็นทหารแล้วนะครับมิจฉาชีพเพื่อสร้างความน่าเชื่อถืออาจารย์น้ำพักบอกเท่ครับเหมือนกันใส่หมวกใส่เสื้อนะครับโอเคเท่ก็เท่ไปตามสิ้นตามดวงทหารมิจฉาชีพหลอกขายน้ำผึ้งบอกว่าเป็นน้ำผึ้งป่าที่ยึดมาได้ขอให้ช่วยซื้อหน่อยนะครับฉะนั้นนี่วิธีการนะครับตอนนี้แต่งตัวเป็นทหารแล้วนะอ้างว่าเป็นทหารนะครับจับน้ำผึ้งป่าได้แล้วมาขายต่อนี่มันก็มีหลายประเภทครับพูดถึงน้ำผึ้งแล้วบ้านผมมีน้ำผึ้งอยู่นะน้ำผึ้งขมนะอาจจะบอกว่าบางคนบอกว่าทำไมนานยังกินไม่หมดเหลือไว้ครับเผื่อมีแขกสำคัญมาเยี่ยมแล้วมาถามหาน้ำผึ้งขมก็จะมีเหลืออยู่ครึ่งขวดเล็กนะครับแต่ปกติผมก็ใส่น้ำผึ้งเดือน5ตอนนี้เป็นเดือน8แล้วมั้งคุณผสมสุขนะครับไม่ไปเยี่ยมเลยระยะหลังนี้เนาะไปน้อยนะครับไปพูดไปคุยกันเนาะงานเยอะครับทำโดรนถ่ายภาพต่างๆคุณผสมสุขนะครับแล้วคุณชมพู่ขยันครับขยันทำมาหากินดีครับขอบคุณมากครับคุณผสมสุขอาจารย์นภัทรด้วยบอกว่าเท่ว่างั้นครับขอบคุณครับนี่อยากจะได้คำชมนี่ละขอออกดีไหมตอนนี้จะได้ไม่เท่จนเกินไปมีอนุทินนายกนะครับลั่นว่าฝ่ายไทยเตรียมเต็มที่ที่จะรับมือกัมพูชา รื่องชายแดนที่ชายทะเลปกตินะครับมันก็จะต้อง12ไมล์ทะเลเป็นของประเทศนั้นต่อมาอีก12ชายทะเลก็ยังคงเป็นของประเทศนั้นอยู่หลังจากนั้นจึงเป็นพื้นที่ซับซ้อนแล้วแต่กัมพูชาเห็นว่าฝั่งไทยเรามีทรัพยากรธรรมชาติมีอะไรเยอะจึงอยากจะให้มาแบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติในทะเลของไทยเรานะครับแล้วค่อยมาตกลงเรื่องการแบ่งเขตแดนเหมือนกันนะครับนี่ครับเราก็ยืนหยัดอยู่เหมือนเดิมเนาะว่าเราอยากจะทำให้เรื่องชายแดนทางบกและทางน้ำให้มันชัดเจนนะครับในการเจรจากันคุณสมเด็จพรหมทาวิทยุมาแล้วชัดเจนทั้ง Facebook และ FM ครับบ้านหนองกุงศิลาเช้านี้ไม่มีฝนตกแต่ฟ้าครึ้มว่างั้นนะครับขอบคุณครับคุณบุญถิ่นและคณะของสวทขึ้นกันแก้ไขไว้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังทางบ้านครับก็ฟังเก็บข่าวมาคุยผมธีรพงษ์โสดาสีเรื่องชายแดนทางบกและทางน้ำให้มันชัดเจนนะครับในการเจรจากันพูดอะไรบ้างวันนี้นะครับเรื่องของที่ผมจะพูดวันนี้นะครับและก็ได้พูดไปแล้วบ้างนะครับคือหัวข้อข่าวนะครับไทยกรพลสุวรรณเปิดสิพิกัดบ่อนออนไลน์กลางเมืองขอนแก่นแฉจ่ายสวยยกจังหวัดจี้ผู้บัญชาการตำรวจกวาดล้างด่วนตำรวจขอนแก่นนะครับโครงการก่อสร้างถนนขยาย4เลนจากบ้านหันไปถึงภูกระดึงนะตำรวจบ้านเป็ดบุกจับร้านสนุกเกอร์ย่านบ้านกอกลักลอบต้มน้ำกระท่อมบรรจุขวดขายวัยรุ่นนี่พบปลาหมอคางดำแพร่พันธุ์ที่กาฬสินธุ์วันนี้หรือพรุ่งนี้มะรืนนี้รัฐมนตรีบอกว่าจะมาดูว่ามันเป็นจริงไหมและมันมาได้ยังไงนายทุนออกมาไหมให้มันมากัดปลาเรากินนะครับจนหายเกลี้ยงไปหมดตามลำน้ำต่างๆในภาคอีสานแล้วก็เอาปลาของตัวเองมาขายให้ชาวบ้านนี่ครับเป็นเล่ห์เหลี่ยมของนายทุนนะคุณชิดาภาแก่นนาคำสวัสดีทุบรีส่งใจกำลังใจให้ขอบคุณมากครับเรื่องปลาหมอคางดับนะเรื่องต่อมาครับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จะประชุมครม.วันพรุ่งนี้นะ22กันยายนเพื่อจะขยายต่อไปอีก2เดือนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับข่าวต่างๆก่อนนั้นเป็นข่าวลือข่าวปลอมต่างๆนะครับกระแสตอบรับในโลกออนไลน์เป็นไปอย่างคึกคักหลังกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้รื้อระบบการขอสัญชาติไทยและสอบย้อนหลังเครือข่ายโนมินีนายกก็ลั่นว่าฝ่ายไทยพร้อมจะรับมือปัญหาชายแดนทั้งทางบกทั้งทางน้ำนะครับในเวทีการประชุมกันที่สิงคโปร์เนาะปีนี้เป็นปีที่ผู้หญิงไทยเจอฉายบนเวทีโลกนะครับมีใครบ้างล่ะน่าสนใจนะหญิงไทยเปย์ก็ไกวดาบก็แกว่งอย่างที่ว่าเอเชียนเกมกำลังแข่งอยู่ที่ญี่ปุ่นครับก็บ่าย2นี้มีวอลเลย์บอลหญิงไทยพบกับจีนในรอบรองชนะเลิศซึ่งเราเคยชนะมาก่อนแล้วจัดอยู่ในบ้านจีนนั่นแหละจนเราได้ไปเป็นตัวแทนทีมทวีปเอเชียไปแข่งในโอลิมปิก2ปีข้างหน้าว่างั้นนะครับข่าวต่อมาตชดตำรวจตระเวนชายแดนตชดย่อมาจากตำรวจตระเวนชายแดนครับใช่ไหมคุณสุทัศน์สินเปี่ยมเจริญตชดนำเทคโนโลยีเซ็นเซอร์มาตรวจสอบยาเสพติดสกัดแก๊งค้ายาเสพติดทั่วไทยแล้วอีกข่าวหนึ่งจีนใจปั้มยกเรือดำน้ำS26T ลำแรกให้ไทยฟรีพร้อมอะไหล่และการฝึกครบชุดนะครับให้ไปฝึกพร้อมเลยส่วนคอมเมนต์ก็ให้แค่ time 056เอานั่นก็เป็นเรื่องที่จีนใจปั้มเหมือนกันนะครับทูตจีนประจำกัมพูชาเสนอให้ไทยคืนบ้านหนองจานนะครับก็อย่าพึ่งโทรนะครับผมยังไม่บอกโทรเพราะว่าผมกำลังออกอากาศอยู่นะคุณสุทัศน์บอกว่าตื่นสายครับดูฟุตบอลลาวยู20ชิงแชมป์โลกเป็นอะไรในฟุตบอลลาว นะดูก่อนดูก่อนคุณสุทัศน์เป็นยังไง5ทุ่มครึ่งช่อง29เกาหลีเหนือพบแคนาดาว่างั้นเอาก็ยังไม่เข้าใจอยู่เหมือนเดิมนะครับบอกรายละเอียดมาด้วยยิ่งดีคุณสุรศักดิ์นาคประการสวัสดีครับทุกวันเสียงดังฟังชัดทั้งสองช่องทางวิทยุตอนนี้ก็รับฟังได้แล้วมั้งดร.อำนาจชนะวงอนุโมทนาบุญกับน้องนโมนะบวช5วันอยู่อนุบาลนะครับพ่อดร.อำนาจชนะวงก็ได้บุญได้กุศลจากลูกนะครับที่ห่มผ้าเหลืองนะครับเป็นเนนบวชนะครับโอเคนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมเกริ่นหัวข้อข่าวนะครับให้วิทยุฟังว่าผมจะมีอะไรบ้างในวันนี้ให้ผู้ฟังได้ฟังนะครับเมื่อกี้ท่านที่โทรมาท่านจะพูดอะไรเอาโทรมาตัวนี้นะตอนนี้ให้โทรแล้วมันจะได้มีขัดจังหวะผมนะครับผมก็เลยต้องบอกว่าให้รอผมก่อนนะครับญี่ปุ่นนี่เร็วกว่าไทย2ชั่วโมงนะท่านผู้ฟังครับวันก่อนครับเมื่อวันเสาร์เราแข่งตั้งแต่เช้าเลย8โมงเช้านะครับเจ้าภาพของก็ญี่ปุ่นนะครับให้ไทยเราแข่งแต่เช้าวอลเลย์บอลเราก็ชนะจีนมาผมมาแล้วอ่ะพูดสั้นกระชับได้ใจความ
0: ครับขออนุญาตเพราะว่าทางมหาสารคามที่ที่บ้านนะคะรับ8โมง40ที่ได้ยินวิทยุมาค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ทีนี้ขอจากทิติราชสีคำนะคะมหาสารคาม
1: ครับ
0: ค่ะประเด็นการทำนาตามชายทะเลที่พัทลุงนะคะท่าน
1: ครับ
0: ความขาวมีทำมามากกว่า100ปีและทุกรัฐบาลการนำมันพิจารณาเนี่ยโดยเฉพาะรัฐบาลปัจจุบันค่ะเพราะว่าเขาเก็บเกี่ยวได้ทำได้เนี่ยประมาณเดือน6เดือน7เดือน10ไม่ใส่ปุ๋ยค่ะก็ไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะถ้าใช้ยาก็เฉพาะยาฆ่าแมลงมีปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรกรชาวนามาตลอดค่ะเช่นพื้นที่ที่ทำนาไม่มีโดยเฉพาะปุ๋ยราคาแพงมากนะคะนะอันนี้ก็ขออนุญาตเพียงแค่นี้ค่ะ
1: ครับขอบคุณ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ทำนาอยู่ทะเลครับเอาก็เป็นเรื่องที่เราชาวใต้นะครับเลี้ยงควายเนี่ยเขาก็เลี้ยงกลางทะเลเหมือนกันนะควายทะเลกินหญ้ากลางทะเลผมเคยไปดูนะครับมีข่าวหนึ่งครับในเรื่องนี้แล้วตอนนี้ก็เขาออกพระราชบัญญัติใหม่นะห้ามชาวนาเก็บเมล็ดข้าวเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังเก็บเกี่ยวไว้เพาะปลูกเองสรุปนี่ว่าเป็นการเอื้อต่อนายทุนไหมที่ชาวนาต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวอีกเอ้านี่ก็เป็นข่าวยังไม่ยืนยันนะแต่พูดให้ท่านฟังว่ามันมีแบบนี้อีกนะครับท่านผู้ฟังครับนอกเหนือจากปลาหมอคางดำแล้วก็ยังมีออกพระราชบัญญัติใหม่ห้ามชาวนาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วเอ้านี่ก็เป็นเรื่องที่เราชาวไทยคงจะต้องรับรู้นะครับข่าวต่อมาจวนจะหมดเวลาแล้วนะครับมีหลายข่าวโอเคนะครับมีข่าวอะไรไทยช่วยไทยพลัดนะครับก็จะเริ่มเข้าครม.วันพรุ่งนี้เนเน่น้องเนเน่สาวร็อกวัย15จากภูเก็ตเข้าชิงชนะเลิศที่ทีวีอเมริกานะครับเข้ารอบชิงแล้วลิซ่าครับทำสวัสดีค่ะทะลุ70ล้านวิวใน24ชั่วโมงวอลเลย์บอลหญิงไทยโค่นจีน 3-2คว้าแชมป์เอเชียไปโอลิมปิกอีก2ปีข้างหน้านี่คือพลังของหญิงไทยนะครับที่พวกเราคงจะรู้กระแสตอบรับในโลกออนไลน์เป็นไปอย่างคึกคักหลังกระทรวงมหาดไทยสั่งการรื้อให้ระบบการขอสัญชาติไทยและตรวจสอบย้อนหลังพวกที่ขายชาติเครือข่ายโนมินีต่างชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่นชมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะทำงานอย่างกว้างขวางนะครับมาคุณสุทัศน์จะหมดเวลาแล้ว
2: โทษนะครับผมเขียนว่าสาวนะครับไม่ใช่ลาว
1: อ๋อเหรอ
2: ครับ
1: นั่นสิผมยังงงอยู่
2: ครับผู้หญิงอ่ะยูยี่สิบวูแมน
1: อ๋อ ผมก็งง
2: มันเอเชียเหลือหนึ่งเดียวคือเกาหลีเหนือก็เลยดูครับ
1: ครับครับ
2: แต่ดูไม่จบครับแต่ว่าโอ้โหดูครึ่งแรกยิงไป10ครั้งไม่ได้สักประตู
1: ผมก็ดูฟุตบอลมันก่อนที่ไทยเรากับอะไรแอฟริกาเลยนะเติร์มินิสตานหรืออะไรเนี่ยฮ่องกง6-1เราชนะฮ่องกง6-1ครับ
2: ดู20โอ้สนุกครับเท่านี้นี่มาดีครับไม่เคยแพ้ใครเลยแล้วไม่เคยเสียประตูครับผม
1: ครับครับ
2: มีลุ้นครับมีลุ้น
1: ครับขอบคุณมากครับ
2: ดูได้ครึ่งเดียวครับผมยังไม่จบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: เอ้ามีข่าวเยอะแยะเลยเอเชียนเกมเริ่มครั้งแรกปี2494นะครับ2494นะพ.ศ.นั้นที่กรุงเดลีประเทศอินเดีย4ปีเป็นเจ้าภาพทีหนึ่งของแต่ละประเทศเพื่อในสมัยแรกนะเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในชาติเอเชียนี่แหละประเทศไทยเรานะครับก็เป็นเจ้าภาพ5ครั้งตอนนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่นี่20นะที่ญี่ปุ่นนี่ครั้งหน้าก็มีครั้งต่อไปก็มีนะครับซึ่งเราได้3เหรียญทองแล้วนะเทคบอลทีมชาติไทยขาดลอยเลยชนะนะครับทั้งหญิงทั้งชายประเภทคู่ผสมอะไรประมาณนี้นะครับก็ส่งแรงใจให้นะครับรวมทั้งทีมชาติไทยก็ชนะทีมชาติอินโดนีเซีย3-0เซตผมไม่ได้ดูอันนี้นะเขาบอกว่าคนดูนี่ลุ้นในเซตที่2เกือบจะแพ้ไปแล้วแต่ไทยเราตามมาจนชนะได้นะครับนี่นักกีฬาของไทยเราจาก8-20ไทยเราได้8อินโดนีเซียได้10ไทยเราชนะนะครับเป็น27-25มั้งนะครับโอเคไม่ถอดใจนะครับเราชนะนี่คือกีฬามีแพ้มีชนะเป็นของธรรมดาครับให้กำลังใจมีข่าวจีนใจปั้มยกเรือดำน้ำ S26T ลำแรกให้ไทยฟรีพร้อมอะไหล่ซิมูเลเตอร์และฝึกสอนให้ด้วยครบชุดแต่กระเหม็นมีจีนให้ข้อแค่ไทม์056กว่างั้นนะครับกองทัพเรือลงนามแล้วรับมอบแล้วนะครับโอเคยินดีด้วยข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวที่จีนเทานะครับทูตจีนประจำกัมพูชาเสนอให้ไทยคืนพื้นที่บ้านหนองจานซึ่งเป็นของไทยนะบ้านหนองจานเนี่ยเราให้การสนับสนุนสหประชาชาติที่มาขอแผ่นดินให้เขมรอยู่40กว่าปีนู่นน่ะจนออกลูกออกหลานแล้วก็ยึดครองแผ่นดินนี้ไว้และรัฐบาลก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตอนนี้ทูตจีนประจำกัมพูชาบอกว่าให้ไทยคืนบ้านหนองจานให้กัมพูชาบอกว่าถ้าไม่อยากสูญเสียมากกว่านี้ต้องคืนเดี๋ยวนี้ว่างั้นครับเอ้าพูดจีนพูดมีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลประเทศนั้นกับประเทศของตัวเองแต่นี่มาแสหาเรื่องกับประเทศอื่นเอาพูดจีนเอ้าบทบาทหน้าที่เป็นยังไงครับบ้านของจันก็เป็นของไทยใช่ไหมท่านผู้ฟังครับคุณโออนุภาพสาดาฝนตกดีจังเลยสวัสดีครับว่างั้นก็ดีในช่วงนี้ล่ะดูน้ำในเขื่อนก่อนว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวนะดูก่อนนิดนึงดูน้ำในเขื่อนเดี๋ยวนอนทำไมอยู่ในนอนนี่น้ำในเขื่อนชื้อน้ำในเขื่อนก่อนจะหมดเวลามีน้ำในเขื่อนนิดนึงนะครับมันเข้ามากน้อยแค่ไหนสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน้ำปกติ 42% ครับวันนี้ 42% แล้วนะเมื่อวานนี้นะครับน้ำไหลเข้า28
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40-60%ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่26กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จ สู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สุริยุทธนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ถึงวันที่26กันยายนนี้ขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนหนักบางแห่ง
9: นายระมันคานโอราสัมมันมีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดหมายสภาพอากาศระหว่างวันที่20-26กันยายนนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับจังหวัดนราธิวาสคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณทะเลนอกชายฝั่งนราธิวาสมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้จังหวัดอื่นๆในภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้แก่พัทลุงสงขลาปัตตานีและยะลามีแนวโน้มมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเช่นเดียวกันประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: ด้านจังหวัดอุบลราชธานีส่งมอบบ่อบาดาลโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมการหากเกิดซูเปอร์เอลนีโญ
10: ในมณฑลวิริยพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจรับและส่งมอบบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนายคุณากรอักษรพรหมราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงส่วนราชการและประชาชนร่วมรับมอบและทดลองการใช้น้ำนายบุญเทียนกล่าวว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะสร้างความร้อนระอุและภัยแล้งที่คุกคามประเทศไทยอีกด้วยวรกุฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
4: วุฒิสภาเตรียมพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลถึงการติดตามปัญหาโฉนดชุมชนและมลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนพร้อมพิจารณารายงานพัฒนากระบวนการเลือกตั้ง
11: การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 น.วันนี้มีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องเช่นมาตรการแก้ไขปัญหาการยกเลิกโฉนดชุมชนรวมถึงการติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงจากนั้นที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วได้แก่รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยให้เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมและเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารวาสนาตระเกตรายงาน

0: ซึ่งสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
1: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

ขายเลือดจากไวยพจน์พระสุพรรณครับพรพิรมชื่อเพลงพระกับพลานมอบผ่านไปยังแฟนเพลงที่อำเภอประทายครับขอให้มีความสุขเหลืออีกไม่กี่วันก็จะออกพรรษาแล้วนะอีกกี่วันหรือกี่เดือนกันแน่ครับขอบคุณแฟนๆที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับรายการนี้ออกอากาศ2วันครับเมื่อก่อนนี้3วันสปอร์ตก็ยังอยู่3วันอยู่นะเอาไว้ก่อนนะเราก็พยายามที่จะเจอกันขึ้นทางให้คุณผู้ฟังได้เสพข่าวได้รับฟังสาระดีๆความทั้งความบันเทิงนะเน้นเรื่องความบันเทิงครับเราพยายามที่จะสรรสร้างมาฝากกันแฟนๆที่อยู่ทางบ้านถ้าไงเสียก็อย่าลืมนะฮะบอกเพื่อนต่อๆไปด้วยว่ารายการนี้อานุทงชัยดำเนินรายการเองนะไม่จัดตัวแทนไม่หาตัวแทนแหละอ้าววันนี้วันสันติภาพสากลครับกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติหรือ UN เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เรื่องสันติภาพการหยุดยิงและงดใช้ความรุนแรงทั่วโลกครับวันนี้วันอัลไซเมอร์โลกครับรณรงค์โดยองค์การอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศครับเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมและลดค่านิยมอคติในสังคมวันนี้เป็นวันประกาศเอกราชครับเป็นวันชาติและการประกาศเอกราชของหลายประเทศได้แก่มอนตาเบลิสและอาร์เมเนียนะครับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ครับเมื่อปีพุทธศักราช2480วรรณกรรมแฟนตาซีระดับโลกครับผลงานของ J.R.R. Tolkienวางจำหน่ายเป็นครั้งแรกนะเมื่อปีพุทธศักราช2515ประธานาธิบดีตัวที่นำมาคอร์สแห่งฟิลิปปินส์ลงนามในประกาศกฎอัยการศึกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคเผด็จการในฟิลิปปินส์เมื่อปีพุทธศักราช2542เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในไต้หวันขนาด 7.6 กับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,400 คนเมื่อปีพุทธศักราช2546ยานอวกาศกาลิเลโอขององค์การนาซาสิ้นสุดภารกิจสำรวจดาวพฤหัสบดีอย่างเป็นทางการโดยถูกควบคุมให้พุ่งชนบรรยากาศชั้นนอกของดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีเพื่อถูกทำลายนั่นคือเรื่องราวที่มาเตือนกันครับเตือนความจำกันบ้างถ้าไม่เตือนเดี๋ยวจะลืม

0: เรียมดาราน้อยนะฮะเพลงที่คุณขอหาไม่เจอเอาเพลงนี้ก็แล้วกันนะเรียมดาราน้อยหยุดก่อนผู้ชายเจ้าชู้ขอหยุดไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปเจ้าชู้เลย คนเหมือนกันครับเพิ่งเพชรแหลมสิงห์ครับเอาเป็นหน้าเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานะครับทางนู้นครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาจัดงานโซเรียกว่าโชว์เคสพลิกโฉมเกษตรไทยด้วยต้นแบบธุรกิจโดนคุณผู้ฟังครับขณะนี้โดนเข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจการเกษตรไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังนาข้าวหรือแปลงเกษตรของท่านเนี่ยปัจจุบันนี้ยาฆ่าแมลงมีการฉีดพ่นสารเคมีลมมีการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำเนี่ยก็เป็นมิติอันดีนะครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานอันสำคัญนี้ขึ้นนะครับเพื่อให้ผู้ที่บังคับโดรนผู้ที่สนใจในเรื่องธุรกิจการทำโดรนทำการเกษตรไม่ว่านาข้าวไม่ว่าจะเป็นไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังหรือแปลงเกษตรต่างๆให้ความสนใจเป็นอย่างมากเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมากครับและที่สำคัญครับพี่น้องที่สนใจเรื่องราวของผลิตภัณฑ์สิ่งเรียกว่าเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่าทางการเกษตรประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะนะครับสำหรับโดนครับแปลงอย่างนี้ใช้เวลาฉีดไม่นานและประหยัดทั้งแปลงค่าใช้จ่ายแล้วสำหรับแปลงเกษตรแล้วยังไม่พอยังใช้ถูกวิธีด้วยเพราะว่าผู้ที่มาบังคับโดรนบินนั้นเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหลายสถาบันเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการป้องกันพี่น้องประชาชนมิให้ได้รับอันตรายจากยาฆ่าแมลงนั่นคือเรื่องราวของโดรนที่สำคัญน่าจับตามองขณะนี้ก็คือการอบรมนั้นมีหลายภาคส่วนเข้ารับการอบรมทั้งผู้ประกอบการนักบินโดรนเกษตรกรและสื่อมวลชนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้6ฮับและรับฟังวิสัยทัศน์การเสวนาในหัวข้อต่างๆตลอดจนการลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนศูนย์นวัตกรรมยานยนต์ไร้คนขับนะครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลต่อเครือข่ายร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมลืมไม่ได้จริงๆครับท่านที่เข้ารับการอบรมเนี่ยให้ความเป็นกันเองดังนั้นจึงนำมาถ่ายทอดว่าท่านสนใจเรื่องโดนนะโดนท่านสนใจให้คลิกไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือเว็บไซต์โดนก็ได้นะโดนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือท่านจะเดินทางไปเองก็ตามสะดวกเพราะว่ามีคอร์สการอบรมมีการให้ความรู้และท่านสามารถเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของโดนได้นะครับเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของท่านเนี่ยให้มีความก้าวหน้าลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์ที่ดารัตน์บุญมากนะครับท่านรองอธิการบดีนวัตกรรมและวิสาหกิจท่านให้สัมภาษณ์ในYouTube ของสำนักข่าวแมคโครครับท่านอยากจะดูข้อมูลเหล่านี้ไปดูที่เข้าไปที่ YouTube แล้วคลิกค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักข่าวแมคโครครับท่านจะเห็นข้อมูลต่างๆและรายละเอียดต่างๆครับเชิญ
1: ถึงฝนจะตก

ครับช่วงนี้อยากจะพาคุณผู้ฟังไปดูงานแข่งเรือหรืองานประเพณีไหลเรือไฟไหว้สาพยาเต่าง้อยประจำปี2569บริเวณลำน้ำพุงอำเภอเต่าง้อยจังหวัดสกลนครขอพรขอโชคขอลาภขอให้มีความสุขแข็งแรงอายุมั่นคงยืนไหลเรือไฟไหว้ไหว้สาพระยาเต่างอยครับจัดขึ้นในวันที่20ถึง26กันยายน2569นี้นะที่สวนสาธารณะเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครโอ้มหรสพก็เยอะนะฮะมีทั้งไหมไทยหัวใจศิลป์นะแล้วก็ใครเนี่ยนักร้องหลายคนครับมีทั้งโตเกียวมิวสิคอลมีทั้งบองลำวงมีทั้งหมอลำนะเยอะแยะเอาเป็นว่าขอให้เลือกไปก็แล้วกันว่าท่านจะไปงานวันไหนครับที่บริเวณลำน้ำพุงอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลมีประเพณีไหลเรือไฟด้วยนะฮะอย่าลืมไปเที่ยวไปชมกันโอ้กรรมการนี้ถี่ยิบเลยนะฮะถ้าหากจะเล่าถึงวันที่22ก็แล้วกันนะวันที่22คือก็จะมีช่วงเช้ามีผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันที่ศาลปู่ตากุดนางแซงประกอบพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ปู่ตากุดนางแซงอีกกิจกรรมแข่งเรือหาปลาเจ็ดฝีพายในช่วงเวลา8นาฬิกามีทีมเข้าแข่งขันเยอะแยะครับเอาเป็นว่าในช่วงเวลา13นาฬิกาเป็นกิจกรรมเรือไฟให้โชคงานแสดงสินค้าจำหน่ายอาหารวัฒนธรรมพื้นบ้านและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองครับสำหรับกลางคืนก็ชมการแสดงดนตรีของศิลปินชื่อดังหมายไทยหัวใจศิลป์นะถ้าเป็นวันที่23ล่ะวันที่23เริ่มตั้งแต่ช่วง8นาฬิกา30นาทีแข่งเรือต่อนะครับจนถึงรอบชิงชนะเลิศนะแล้วช่วงเวลา15นาฬิกาพิธีบวงสรวงพระยาเต่างอยแล้วเวลา16นาฬิกาพิธีบวงสรวงพระยาเต่างอยไหว้สาพระยาเต่างอยกิจกรรมไหลเรือไฟนั้น17นาฬิกาไหลเรือไฟให้กิจกรรมเรือไฟให้โชคครับไม่ใช่ไหลเรือไฟกิจกรรมเรือไฟให้โชคมีการแสดงจำหน่ายสินค้าอาหารวัฒนธรรมพื้นบ้านและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอำเภอเต่างอยกลางคืนมีดนตรีม่วนอามั่นวรวิทย์นะฮะแสดงศิลปินที่มีชื่อดังเรื่องม่วนวรวิทย์ฮะโอ้วันที่24ล่ะวันที่24ก็มีเรือไฟบกทุกขบวนชาวอำเภอเต่างอยและผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันบริเวณหน้าโรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษาอำเภอเต่างอยครับช่วงเช้าช่วง14นาฬิกา30นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะประธานในพิธีก็จะเดินทางมาถึงพิธีงานอำเภอเต่างอยกล่าวรายงานนั่นคือพิธีเปิดงานนะวันที่เปิดงานคือวันที่24นะส่วนเวลา15นาฬิกาท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงานนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะก็จะมีการคัดขึ้นอยู่บ้างนะนั่นคือกิจกรรมย่อๆอยากเชิญชวนท่านไปเที่ยวอำเภอเต่างอยกันฮะ

หนุ่มภูไทยหัวใจเทนะครับจากนนทิตย์คำสร้อยเต่างอยกินตลาผลลาภครับน้องกินตลาผลลาภเนี่ยร้องเพลงดีกันทุกเพลงฮะยังคลึกครื้นยังสนุกสนานอยู่นะอายุเพียงตัวเลขนะเอาย้ำนะฮะสำหรับในเดือนหน้าที่จะถึงนี้ครับงานแข่งเรือยาวสนามต่างๆจังหวัดนครราชสีมานะครับวันที่10ถึง11ตุลาคม2569สนามบ้านสำริดตำบลสำริดอำเภอพิมายวันที่17ถึง18ตุลาคม2569สนามวัดบ้านกล้วยตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายวันที่24ถึง25ตุลาคม2569สนามบ้านเหลื่อมอำเภอบ้านเหลื่อมวันที่31ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน2569สนามบ้านตำแยตำบลกระเบื้องใหญ่อำเภอพิมายวันที่14ถึง15พฤศจิกายน2569สนามพิมายเทศกาลเที่ยวพิมาย21ถึง22พฤศจิกายนสนามชุมพวงอำเภอชุมพวงครับเที่ยวพิมายอย่าลืมครับไปกันตามสถานที่ที่แจ้งกันแล้วนะฮะคือ21ถึง22พฤศจิกายนสนามที่ชุมพวงอำเภอชุมพวงงานเที่ยวพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมายาวกันเลยนะฮะเอาเป็นว่าท่านชอบงานแข่งเรือความสนุกสนานท้าทายไปกันตามกำหนดขอบพระคุณอย่างสูงครับแฟนเพลงที่ติดตามรับฟังรายการของเราวันนี้หมดเวลากระผมอนุทุนชลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะคร
2: ับทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
3: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้องใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแน่ใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วงพระคือดวงใจไทย
4: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศ
5: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังตอนบนของประเทศเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยสถานีซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่1,377ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในเวลา 17:00 นของวันนี้จะปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานขอแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปริมาณน้ำมากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะประกาศให้ทราบต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมสร้างถังข้อมูลกลางเพื่อเป็นศูนย์แจ้งเหตุแจ้งความจุดเดียวเชื่อมถึงทุกหน่วยงานสกัดเส้นทางการเงินสแกมเมอร์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์อย่างเต็มกำลังโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและตัดกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์ตั้งแต่ต้นทางเพื่อยกระดับการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลซึ่งจะช่วยให้การติดตามและวิเคราะห์เส้นทางการเงินของบัญชีต้องสงสัยทำได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคการเงินออกแบบระบบถังข้อมูลกลางซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของสแกมเมอร์แบบอัตโนมัติมีระบบการให้ความยินยอมและเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมิจฉาชีพได้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานขณะเดียวกันกระทรวงดีอี และสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารการแจ้งเหตุระดับชาติแบบรวมศูนย์ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ประสบเหตุสามารถแจ้งเรื่องเพียงจุดเดียวแต่ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในทันทีช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการอายัดหรือสกัดกั้นเงินของผู้เสียหายโดยทุกกระบวนการส่งต่อและเก็บรักษาข้อมูลจะต้องผ่านการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเตรียมความพร้อมระบบผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและส่งจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงในช่วงฤดูฝน
6: นายกิตติโบพัฒนากุลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคได้ออกมาตรการรับมือฤดูฝนเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัยโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของแหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันสระพักน้ำดิบและสระกักเก็บน้ำดิบเพื่อให้สามารถรองรับกรณีเกิดฝนตกหนักหรือน้ำไหลเข้าเป็นปริมาณมากทั้งนี้ได้เร่งกักเก็บและสูบน้ำให้เต็มความของสระเก็บน้ำตลอดช่วงระยะเวลาฤดูฝนเพื่อสำรองไว้ใช้ในกรณีฝนทิ้งช่วงและในช่วงฤดูแล้งพร้อมผลิตน้ำประปาให้เต็มถังน้ำใสตลอดเวลาจัดทำแผนบริหารการจ่ายน้ำรวมถึงมาตรการเผชิญเหตุหากประสบอุทกภัยก็พร้อมย้ายเครื่องสูบน้ำให้พ้นจากระดับน้ำท่วมและควบคุมการผลิตน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัยและเพียงพอพร้อมส่งจ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดจนการวางแผนซักซ้อมประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรว

คลุมบริเวณอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งแต่มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

อนแก่ท้องที่เงื้อคุณเงื้อคุณก็เงื้อคุณเงื้อคุณก็เงื้อคุณเคารพความคิดเห็นต่างตามเส้นทางที่น้องอย่าหวาดกลัวเบ่งฝ่ายแต่แก้ไขหัวเบ่งฝ่ายแต่แก้ไขหัวอย่าหลงลืมตัวก็เงินทองเขาให้มาอย่าหลงลืมตัวก็เงินทองเขาใ

พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านเข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. ยื่นบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเรา

0: ในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: เอาเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีไม่คือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สร้อยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมทองหุ่นตัวนี้แม่เจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะทราบค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสุมือแต่ย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208อีกเบอร์081-592-0669สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ

0: าดอก22-24%ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกเทเวอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
3: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีครับวันนี้มีกรณีที่น่าสนใจที่จะมาพูดถึงกรณีของผู้จัดการมรดกซึ่งผู้จัดการมรดกนะครับทราบไหมว่าผู้จัดการมรดกมีหน้าที่อย่างไรบ้างและถ้าเกิดผู้จัดการมรดกกระทำผิดหน้าที่จะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่กรณีที่จะต้องมีผู้จัดการมรดกเนี่ยเป็นกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายไปและบุคคลนั้นก่อนตายมีทรัพย์มรดกไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินนะครับเงินฝากหรือว่าเป็นรถยนต์กรณีนี้จะต้องมีการจัดการมรดกเมื่อจะต้องมีการจัดการมรดกศาลจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกผู้ที่มีสิทธิ์เป็นผู้จัดการมรดกคือทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียเมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกแล้วสิ่งที่เราควรจะทราบที่เราควรจะรู้ก็คือว่าผู้นะครับผู้จัดการมรดกที่ศาลแต่งตั้งมีที่จะจัดการทรัพย์มรดกแบ่งให้แก่ทายาทตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าทายาทแต่ละคนมีใครบ้างมีสิทธิ์ได้รับมรดกและมีส่วนในทรัพย์มรดกเท่าไหร่ตามส่วนที่กฎหมายกำหนดไว้หากผู้จัดการมรดกแบ่งทรัพย์มรดกไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดถ้ามีเจตนาทุจริตถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดหน้าที่มีความผิดต้องรับโทษมาดูตัวอย่างนะครับกรณีเจ้ามรดกถึงแก่ความตายมีทรัพย์มรดกเป็นเงินฝากในบัญชีธนาคารจำนวน1ล้านบาทซึ่งทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกมีพ่อแม่นะครับ2คนแล้วนะครับมีพ่อมีแม่แล้วก็มีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสแล้วก็มีลูกอีก1คนเท่ากับว่าทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกมีจำนวน4คนทรัพย์มรดกเป็นเงินฝากจำนวน1ล้านบาท1ล้านบาทจะต้องแบ่งให้ทายาทตามกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องแบ่งให้ทุกคนคนละส่วนเท่าๆกันเท่ากับได้คนละ 250,000 บาทหากผู้จัดการมรดกศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้บุตรเป็นผู้จัดการมรดกพอบุตรได้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วอยากได้ทรัพย์นะครับโอนเงิน1ล้านบาทมาเป็นของตนเองเพียงคนเดียวไม่ยอมแบ่งให้แก่พ่อแม่ของผู้ตายคู่สมรสหรือแม่ของผู้จัดการมรดกแต่เอาไว้คนเดียวกรณีเนี้ยเป็นกรณีที่ว่าผู้จัดการมรดกกระทำผิดหน้าที่นะครับโดยทุจริตมีความผิดตามกฎหมายต้องรับโทษนะครับจำไว้นะครับผู้จัดการมรดกไม่ใช่มีสิทธิ์รับมรดกเพียงผู้เดียวแต่มีหน้าที่ต้องแบ่งทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครับมิฉะนั้นมีความผิดสุดท้ายนี้หากท่านมีปัญหาสงสัยข้อกฎหมายสามารถรับคำปรึกษาได้นะครับโดยโทรมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ

จักแต่เสียใจคักเมื่อคิดทอดวันที่ผ่านมาตัวไอ้เจ้าทำท่าหักหลายจนอายเสื่อสู้เพื่อหักบอกเคยเหนื่อยบอกเคยเบื่อบอกเพื่อความฝัน

น่วยงานที่เปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางสำหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายนั่นคือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตหรือสคช.ภูเก็ตในสังคมปัจจุบันปัญหาและข้อพิพาททางกฎหมายสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างปัญหาหนี้สินครอบครัวมรดกหรือเรื่องที่ซับซ้อนอย่างการถูกละเมิดสิทธิ์หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้หลายคนอาจรู้สึกสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรหรือไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนี่คือบทบาทสำคัญของสคช.ภูเก็ตเรามีภารกิจหลักในการคุ้มครองสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยากไร้ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่มีความรู้ทางกฎหมายมากพอเราเชื่อว่าทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าถึงความยุติธรรมเราให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุมดังนี้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายไม่ว่าคุณจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องใดทีมงานอัยการผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำชี้แจงข้อกฎหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและชัดเจนช่วยจัดทำนิติกรรมสัญญาและเอกสารทางกฎหมายหากคุณต้องการทำสัญญาต่างๆเช่นสัญญากู้ยืมสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นๆที่ถูกต้องตามกฎหมายเราพร้อมให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมและตรวจสอบดำเนินการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเราสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธีโดยทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเพื่อให้คู่กรณีสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้อย่างยุติธรรมลดภาระและระยะเวลาในการดำเนินคดีในศาลช่วยเหลือในการดำเนินคดีในศาลในกรณีที่จำเป็นต้องมีการฟ้องร้องดำเนินคดีหากคุณเป็นผู้ยากไร้และเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดเราสามารถให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายรวมถึงการจัดหาทนายความอาสาเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มที่ช่วยเหลือในการบังคับคดีตามคำพิพากษาเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเราก็พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในกระบวนการบังคับคดีต่อไปเรามีทีมอัยการและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และยึดมั่นในหลักการทำงานที่โปร่งใสซื่อสัตย์และเป็นธรรมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นที่พึ่งทางกฎหมายที่เข้าถึงง่ายเป็นกันเองและให้บริการด้วยใจเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตพร้อมอยู่เคียงข้างทุกท่านเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิ์ของท่านจะได้รับการคุ้มครองและความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับทุกคนหากท่านมีปัญหาทางกฎหมายหรือต้องการความช่วยเหลืออย่าลังเลที่จะเข้ามาปรึกษาเรา

ทีดีเลยติลูกเอ้ยเสียวเขามาเป็นพระลาน่ะเป็นเจ้าของกับสิบรอดคิดเห็นดีๆเด้อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยรัฐบาลเปิดเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่กว่า 490,000 หลังคาเรือนเร่งจัดทำฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมหาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบาทพระเสด็จสู่ฟ้าปวงชาร่ำรวนนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหงส์ทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่กดจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ค่ากับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐบาลเปิดเผยผล 400,000 และการช่วยเหลือประชาชน
6: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติด้วยเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกลุ่มพร้อมอนุมัติกรอบการซื้อประกันภัยผ่านโคตรค่า15,500,000 บาทเพื่อให้ความคุ้มครองตามประเทศไทยณวันที่มีนาคม2509สำรวจแล้วอาพักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริงขณะเดียวกันมีการ177หลังคาเรือนจะเป็นส่วนสำคัญในการวางคราวหรือแรงงานที่อยู่ใน
1: คอสก็เริ่มทดสอบสมรรถนะรถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบเตรียมพร้อมสู่การที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
7: การจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.เปิดเผยคืบหน้าการนำรถโดยสารพลังงานว่าอากาศพลังงานไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดพร้อมนำพนักงานขับรถตัวแทนผู้ใช้งานจริงเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตและทดลองขับรถต้นแบบคันจริงณบริษัทผู้ผลิตเพื่อประเมินความพร้อมด้านสร้างความมั่นชนขณะนี้ชิ้นส่วนรถแรก40คันประกอบเสร็จ และเข้าสู่กระบวนการชุบสีส่วนรถต้นแบบ1คันประกอบสมบูรณ์พร้อมทดสอบระบบแล้วอย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้จะมีชิ้นส่วนเพิ่มอีกและคาดว่าจะพร้อมส่งจำนวน500คันภายใน2570ก่อนจะทยอยส่งมอบจนครบตามแผนทั้งหมด 1,520 คันการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: อินโดนีเซียยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายกว่า100คนในเหตุการณ์เรือโดยสารพลิกคว่ำสเปนเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเดียหน้าค้นหาผู้สูญหายในวันจันทร์หลังขยายปฏิบัติการค้นหาและกู้หรือให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งปกติต้องใช้เวลาขณะที่หัวหน้าการค้นหาผู้ภัยประจำเมืองบัญจามาซินแสดงความหวังว่าในวันจันทร์นี้สภาพอากาศบริเวณจุดเกิดเหตุจะเอื้ออำนวยนำร่างผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในเรือมาได้มากขึ้นทั้งนี้เรือเวอร์โกทรานสปอร์ต8ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูก43คนประสบเหตุพลิกคว่ำท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่13กันยายนที่ผ่านมาระหว่างการเดินทางเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกมายังเมืองบัญจามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยตายและมีผู้วิทย์108คนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ตัดค่าการใช้พลังงานจบข่าวพินโยรุอ่านแล้วไปเวลา 12:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดาถึงปานกลางปกคลุมอำเภอจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเกียรติอำเภอไทยอำเภอจังหวัดนครราชสีมาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาได้ได้กลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมอำเภอกอลันตาอำเภอคลองท่อ

โควิด19ลักษณะทั่วไปในเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันแต่ยังคงทำให้ฝนตกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27/9ณหน่วยที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์เดียว27 กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตขายสิทธิ์โปร่งใสใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1 สิทธิ์ 1 เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13 หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1 ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1 หมายเลข 5. ย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งโปร่งใสใสใสโปร่ง

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์ดี27กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตหายสิทธิ์โปร่งองค์การบริหารขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลข 5. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับครับครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตท้ายสิทธิ์อย่างโปร่งใสใสใสใสใสใสใส
1: ช็อตขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไรบัตรติดล้อชุดเยียวยาและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11 น.จนถึงความถี่21กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีต้อนรับทุกท่านนะคะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของต่อขอนแก่นกับดิฉันจิรพรมั่งคั่งคุณฟังค่ะทักทายกันนะสัปดาห์นี้ชมสดกันเช่นเคยบนเพจสทขอนแก่นรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้วันจันทร์นะวันจันทร์ที่21เดือนกันยายนพุทธศักราชรู้สึกว่าปีนี้นะคะก็หลายท่านประสบความสำเร็จนะคะหรือว่าร่ำรวยกันหรือว่าไม่คาดคิดนะนี่ว่าดวงชะตาของผู้คนจริงๆทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการที่เราสู้นะคะพลังต่างๆจึงผลักดันนำไปสู่ให้เราประสบความสำเร็จนะคะบางท่านก็เลยอีกนิดนึงนะคะบอกว่าฉันจะเนี่ยใกล้เสร็จแล้วนะฉันใกล้จะประสบความสำเร็จนะหรือว่าเหลือทุนนิดๆหน่อยๆนะในการต่อเติมสร้างบ้านสร้างอาคารต่างๆนะก็หยาดเหงื่อแรงงานต่างๆก็ทำให้เราประสบความสำเร็จนะทุกท่านทุกอาชีพกันเลยทีเดียวเจียวนะคะช่วงนี้บอกว่าไม่ค่อยมีเหงื่อหรอกนะคะแต่ตัวเปียกเพราะว่าฝนตกนะโดยเฉพาะท่านที่แบบทำการเกษตรท่านที่เดินทางนะคะไม่อื่นไกลแหละนะคะวันนี้สวัสดีทักทายนะคนที่ติดตาม FM0.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะรวมไปถึง AM 621กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็กำลังใจอยู่ที่นี่คุณฟังนี่คือรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นนะคะภายใต้การอำนวยการของท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผอ.เป็นกำลังใจค่ะสำหรับคนที่ขับขี่ขับรถท่ามกลางมีคือ ากนะยันเช้ากันเลยทีเดียวยันสว่างจ้าเนี่ยจากคิรีนี่ก็ปุ๊บลมแรงนะคะแล้วก็ส่งผลทำให้มีแป๊บเดียวจริงๆนะแต่ส่วนใหญ่ก็บอกยังไม่เพียงพอหรอกนะแงได้ค่ะแต่ว่ากับการทำการเกษตรว่าทำนาในช่วงนี้นะบางท่านทำนาปีบางท่านก็ไปดีล่ะน้ำก็ต้องนะรีบตักตวงเอาไว้นะคะหรือกอบกู้วันนี้การเดินทางการใช้เรือยานพาหนะยังคงห่วงใยเช่นเคยนะขับรถให้ปลอดภัยค่ะให้ทุกๆวันเป็นวันขับขี่ที่ปลอดภัยกันเช่นเคยนะแล้วก็ยิ่งช่วงฤดูฝนวันนี้มาเน้นกันที่ขับขี่ปลอดภัยนะคะในช่วงฤดูฝนเพราะหลายท่านก็บอกว่าฉันเป็นมือใหม่นะพอจะเบรกแล้วก็มีฝนตกหนักนะคะน้ำเจิ่งนองตามถนนหนทางแต่จำเป็นต้องเดินทางอ่ะจำได้ไหมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะคนขอนแก่นบอกว่าเจอกับพายุลูกใหญ่เลยนะคะมืดฟ้ามัวดินแล้วก็ตกหนักตกแรงตกในช่วงเลิกงานเลิกเรียนนะคะนี่เห็นไหมประสบการณ์ที่เราได้เจอนะถนนหนทางเต็มไปด้วยน้ำแล้วก็ฝนตกลงอย่างหนักกันเลยทีเดียวนะมืดไปหมดเลยต้องค่อยๆขับนะคะและที่สำคัญถ้าไม่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินอยู่ข้างหน้าห้ามเปิดไฟฉุกเฉินนะคะให้ใช้เปิดไฟแล้วก็เปิดไฟหน้าไฟท้ายนั่นแหละแล้วก็เปิดไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็อยู่ห่างๆกันไม่ต้องไปจี้ท้ายกันไม่จำเป็นอย่าไปเปิดไฟฉุกเฉินนะคะในระหว่างทางค่ะเว้นแต่ว่ามีเหตุการณ์ข้างหน้าแบบอันตรายหรือมีอุปสรรคจริงๆหรือมีรถชนกันหรือมีอุบัติเหตุจริงๆแล้วทำให้คันข้างหลังเขาเข้าใจผิดนะคะบางทีเขามองเห็นข้างเดียวเขาเข้าใจว่าท่านจะเลี้ยวนะคะหรือว่าเปิดไฟเลี้ยวขวาคือมองเห็นมุมใดมุมหนึ่งนะคะนี่ก็ส่งผลทำให้ได้รับอันตรายคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะวันนี้ก็ยังคงเน้นนะการขับขี่กับรถที่ปลอดภัยในช่วงหน้าฝนค่ะไม่ใช่ว่าใช้เบรกอย่างเดียวนะคะอย่าใช้เบรกในขณะที่เรามาเร็วและอยากขับเร็วในขณะที่เราเดินทางในระหว่างที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะให้ขับช้าๆประคองพวงมาลัยคุณผู้ฟังคะแล้วถ้าจะเบรกคันข้างหน้าเขาเบรกนะรถติดนะคือค่อยๆแตะเบรกค่อยๆแตะนะคุณผู้ฟังจะช่วยป้องกันไม่ให้รถเสียหลักไม่ให้ลื่นถลายนะคะแล้วก็ไม่ให้รถเหินน้ำนั่นเองวันนี้สวัสดีทักทายเช่นเคยคุณพี่สมบัติเสือนาเนี่ยค่ะสวัสดีครับหนาวๆครับวันนี้ชัดเจนดีวันนี้อยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ไหนล่ะวันนี้ก็สวัสดีทักทายเช่นเดียวกันบางท่านติดตามนะคะรับฟัง FM 99.50 MHz วันนี้บอกว่าทำไมผู้ดำเนินรายการดูเหมือน สีสันนะคะสีสันเหมือนไปอาบแดดมาหรือเปล่าสีคล้ำนะรู้สึกคอนซีลเลอร์ผิดเบอร์นะขอบคุณมากเลยนะคะก็เข้าใจได้ว่ามีคนมาทักทายแอบส่องเฟซกันบ้างแหละนะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องจัดให้ได้เลยงานเพลงบอกขอไว้แต่นะขอไว้แต่ในช่วงเสาร์อาทิตย์นะบอกคิดถึงนะคะเมื่อไหร่จะมาล้านลาวันธรรมดาสักทีในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยเสาร์ที่บอกไม่ได้ฟังรายการสัญจรปลอดภัยจิรพรเนี่ยบอกว่ารู้สึกเหงาขอบคุณคุณพี่บนสวรรค์บางแดดด้วยแล้วก็อีกหลายท่านเนี่ยงานเพลงนี้แผนใหม่ของคุณจินตราบคุณลาบนะคะทักทายกันเข้ามาค่ะขอบคุณแถวพระยืนกันด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายท่านเลยที่ฟังอยู่ในช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาฟังเทคนิคดีๆขับขี่ขับรถในช่วงฤดูฝนให้ปลอดภัยกันค่ะ

0: นะคะสำหรับงานเพลงแรกนะที่จัดให้เลยนะท่ามกลางบรรยากาศฝนก็ตกลงมานะชุ่มฉ่ำกันไปแต่ณตอนนี้คือยังไม่ตกนะแต่ว่าแบบแดดอ่อนๆครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะแต่วันนี้เรามาดูสภาพอากาศกันด้วยนะประกอบกับการขับขี่การเดินทางผู้ฟังขับขี่ขับรถนี่คือต้องระวังนะเพราะฉะนั้นเขาบอกเข้ามาในตัวเมืองนะคะมาซื้อของนะจำเป็นต้องเดินทางขับขี่ขับรถน้องฟังค่ะอย่าขับเร็วถึงแม้ถนนจะโล่งนะแต่ว่าถนนหนทางก็ยังมีความชื้นนะคะวันนี้ที่อีสานตอนบนขอนแก่นบ้านเราฝนหนักเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์ลักษณะอากาศโดยรวมค่ะก็ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนร้อยละ80นะขอนแก่นก็คือฝนหนาฝนหนักนะคะร้อยละ80แบบนี้ชุ่มฉ่ำกันทั้งวันกันเลยทีเดียวเชียวนะคะท่านต้องดูแลสุขภาพนะแล้วก็รับประทานอาหารให้ตรงเวลาอาหารเช้าอาหารเช้านี่คือยาดีนะคะอย่าให้พลาดชนะอาหารเช้านะคุณผู้ฟังคะเห็นอากาศแบบนี้นอนอยู่ในห้องนอนนะไม่ยอมลุกไม่ยอมตื่นบางท่านประกอบอาชีพแบบธุรกิจนะคะหรือไม่จำเป็นจะต้องบอกว่ามีเงินเดือนประจำแต่หาเงินด้วยวิธีการนี่แหละค่ะโลกโซเชียลนะคะแต่บางทีก็บอกว่าไลฟ์สดนะคะไลฟ์ดึกมากเลยนะจึงทำให้นอนในช่วงนี้แต่ว่าพลาดอาหารตื่นขึ้นมานะคะมาแปรงฟันก่อนแล้วทานอาหารนะสักพักก็ค่อยไปนอนดีกว่าจะดีไหมนะคะก็จะนะเป็นอาหารที่นี่นะไหนใครมีแบบนี้บ้างเนี่ยปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นนะคะสวัสดีทักทายคุณบอลสวรรค์บางแดดนะสวัสดีครับคุณเป็นฝนตกทั้งคืนนะคะไม่ตกได้ไงนะมันนะอยู่ใกล้กันนะวันนี้บอกขอเพลงหนาวลมที่เรนูนะคะของคุณสายันสัญญานะแต่ว่าฤดูหนาวนะคะก็เริ่มจะเข้ามาแล้วนะแต่ก็คือช่วงเนี้ยเซฟตนเองให้ดีนะคะถ้าเราเสื้อผ้าแล้วนำมาอบมาอะไรผ่านการฆ่าเชื้ออะไรต่างๆด้วยคุณฟังค่ะแล้วก็ตากนะคะพึ่งแดดไว้เตรียมที่จะใช้ในช่วงที่ฤดูหนาวจะมาเยือนกันละกันค่ะทีนี้มาดูกันที่อากาศแบบนี้ขับขี่ขับรถให้ปลอดภัยในช่วงน้ำกันรมฝนน้ำไม่หรือเสียนแล้วนะคะหรือว่ามีประสบการณ์ใช้ถนนหนทางมาแบบหนาวฝนยิ่งกว่า18ฝนนะคะแล้วก็ทั้งมือใหม่ด้วยจะขับอย่างไรปลอดภัยอันดับแรกน้องฟังค่ะถ้าเจอสถานการณ์ฝนตกและท่านเจอกับอุปสรรคเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฉันก็เจอนะคะฝนตกหนักด้วยแล้วกลับบ้านนะก็ต้องค่อยๆขยับดูคันข้างหน้าไม่มีคันข้างหน้าราจะเป็นคันไฟแล้วก็เปิดไฟตัดหมอกด้วยให้คันที่อยู่ข้างหลังได้เห็นชัดเจนแล้วก็ขับช้าๆไม่ขับเร็วคุณผู้ฟังและสปีดเต็มที่ใช่ไหมกับที่ปัดน้ำฝนนะคะไม่ขับเร็วค่ะเราจะไม่ขับเร็วอะไรใดๆก็ตามถ้าในกรณีที่มีฝนตกหนักนะคะกลางถนนหนทางทั้งมีเป็นหลุมเป็นบ่อนะล้นเลยนะคะเปิดไฟนะคะเปิดไฟตัดหมอกนะแล้วก็ค่อยๆขยับนะคะย้ำชัดเลยนะคะว่าเร็วเราจะไม่ขับที่สำคัญก็คือเปิดไฟนะเปิดค่อยๆขยับถ้าเกิดว่าเห็นเขาชะลอเราก็เริ่มที่จะค่อยๆแตะเบรกแล้วอย่าไปจี้ท้ายบางทีมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยแสงไฟนี่แหละเหมือนหลอกตาเรานะคะเราก็ค่อยๆสังเกตประคองพวงมาลัยแล้วก็ตั้งสตินะคะเราไม่ขับเร็วดูคันข้างหน้าดูไฟท้ายที่อยู่คันข้างหน้าถ้าเกิดว่าเขาเริ่มที่จะเบรกแล้วนะเคลื่อนเข้ามาใกล้ๆเขาเราก็ค่อยๆแตะเบรกไม่ขับเร็วนะคะอันนี้จะลดไม่เกิดเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะถึงแม้เราจะบอกว่าอยากจะกลับบ้านอยากจะถึงบ้านนี่เร็ว คิดถึงบ้านนะอะไรเงี้ยเราก็ต้องตั้งใจขับรถก่อนตั้งสติไม่ขับเร็วนะแล้วก็เปิดไฟหน้าไฟท้ายถ้าจะเลี้ยวจริงๆเลี้ยวในจุดบริการหรือว่าปั๊มบริการร้านสะดวกซื้อนะคะเราก็ค่อยๆแตะเบรกแล้วก็ค่อยๆเปิดไฟเลี้ยวจะเลี้ยวซ้ายก็เปิดไฟพยายามในระยะช่วง100-200 เมตรนะให้คันอื่นเขาเห็นอย่างชัดเจนนี่คือเทคนิคดีๆง่ายๆรับรองว่าเอาอยู่นะคะในช่วงที่หลายท่านขับขี่กับรถไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือโปรเฟสชันนอลแล้วก็ตามนะคะใดๆนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือต้องไม่ประมาทนะคะในช่วงฤดูฝนและที่สำคัญอย่างที่ว่ากันไปนะคะอย่าลืมเช็คสภาพรถกันด้วยบางทีรถของเราอาจจะมีการขับลุยน้ำฝนนะคะจะมีช่วงล่างนั่นแหละที่จะเกิดความเสี่ยงนะทำให้น้ำเข้าในระบบภายในช่วงล่างของรถได้เช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณอาทิราชมายุรวาสนะสวัสดีวันจันทร์วันนี้นะระบบเสียงวันนี้บอกคุณพี่บอกชัดเจนดีเป็นอย่างไรกันบ้างอาการตานะคะดีขึ้นแล้วหรือยังนะบางท่านก็ผ่าตัดตาต้อลมต้อกระจกนี้สำคัญนะบางท่านบอกโอ้ยนะใช้สายตาทั้งการทำงานจ้องเพ่งหรือขับขี่ขับรถนะแต่บางท่านประเภทมีมอเตอร์ไซค์ขับนะคะแล้วก็นะทั้งแดดทั้งลมเหล่านี้เราไปเช็คสายตานะคะถ้าเกิดว่าท่านใดมีอาการไม่โอเคกับสายตาคุณพี่อธิราชบอกว่าไปรักษาดวงตามานะคะแต่ก็ยังแบบเกาะติดเหนียวแน่นเลยทีเดียวเจียวนะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสถขอนแก่นนะคะเดี๋ยวค่ะเราไปฟังสิ่งดีๆกันบ้างแหละใครที่พรบขาดนะคะหรือว่าต่อภาษีนะนี่ต้องสะกิดกันแล้วค่ะอย่าให้พลาดชนะสำหรับเรื่องนี้นะคะแล้วก็เรื่องของประกันภัยนี่ก็สำคัญประกันรถประกันคนเนี่ยลองพิจารณาดูแล้วกันว่าท่านจะทำประกันเพิ่มหรือไม่นะเพื่อความปลอดภัยเพื่อเวลาที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะเราจะมีอะไรล่ะคุ้มภัยคุ้มสิ่งดีๆนะคะที่ทางคปภ.สำนักงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็ฝากมาให้ท่านได้รีบทำประกันนะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราขับรถแบบนี้ทั้งส่งของส่งพัสดุเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่จะคุ้มภัยเราได้อาจจะจ่ายทุกเดือนหรือจ่ายไม่มากแล้วแต่ว่าโปรโมชั่นเราจะเลือกแบบไหนเพื่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอ๋อคุณพี่สมบัติเสนาบอกอยู่คริสตินเบิร์กนะคะทำงานอีก2วันครับที่สุดจริงๆขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งดีๆด้วยการร้องกับงานเพลงที่ทักทายกันเข้ามาค่ะ
1: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนแล้วด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: มีหลายท่านนะคะบอกว่าวันนี้สดชื่นตามไปด้วยนะด้วยทั้งงานเพลงที่ติดตามรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวทขอนแก่นเหมือนมีเพื่อนอยู่ข้างๆนะคะทั้งงานเพลงทั้งสาระดีๆกับการใช้ยุทธยานพาหนะขับขี่ขับรถใช้ถนนนะคะก็สวัสดีทักทายนะคะแถวคนบ้านทุ่มนะคะบอกว่าฟังในรถนะบอกวันนี้ชัดเจนดี FM 99.50 MHz นะคะบอกว่าอยากจะดูเพจสรขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์อยากจะทักทายกับผู้ดำเนินรายการยินดีนะคะหรือว่าหลายท่านบอกโอ้ยทักทายเข้ามาทางโทรศัพท์นะวันนี้043-236-726เบอร์เดิมนะคะเบอร์นี้แหละที่ทำให้ทุกท่านมีความสุขด้วยการทักทายงานเพลงกันเข้ามาสวัสดีนะคะท่านที่เรียกว่ามาชมสดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะเทคนิคการขับขี่ขับรถในช่วงฝนตกหนักนะคะถนนแบบโอ้ยน้ำท่วมนะแล้วก็ตกหนักลงมาเราจะทำอย่างไรล่ะแต่เราอยากจะขับไปแบบค่อยๆ ขับประคองไปนะคะก็อยากจะถึงบ้านนั่นแหละบางครั้งก็คือพอไปได้ก็ไปหลายท่านคิดอย่างนี้นะคะคิดว่าตนเองไปได้คิดว่าตนเองชินกับเส้นทางแต่ว่ายังไม่ชินกับฝนตกลงมาแล้วฉันจะขับรถอย่างไรน่ากลัวอันนี้ถ้าไม่มั่นใจคิดว่าแบบ50-50นะคะถ้าจอดในจุดที่พักรถจอดในจุดที่ปลอดภัยจริงๆหยุดก่อนนะฝนแบบหยุดตกก่อนเนาะแล้วค่อยเดินทางไปต่อทีนี้ในกรณีที่หลายท่านบอกว่าฉันมีทักษะฉันอยากจะไปก็คืออย่าขับเร็วนะคะแล้วก็อย่าไปจี้ท้ายที่สำคัญไฟหน้าไฟท้ายไฟข้างหน้าและไฟข้างหลังค่ะช่วงเนี้ยจะต้องไปเช็คนะคะถ้าใครที่ทราบดีว่ารถของเราบกพร่องนะคะหรือว่าชำรุดในเรื่องของไฟนะคะไฟหน้าไฟท้ายค่ะอย่าให้ขาดทีเดียวเชียวนะเพราะจำเป็นอย่างมากในช่วงฤดูฝนที่เราจำเป็นจะต้องเดินทางเพราะแสงสว่างจะทำให้เพื่อนร่วมทางทั้งคนที่แบบขับสวนกันมาแล้วก็มาตามหลังหรืออยู่ข้างหน้าเรานะคะจะได้มองเห็นจะได้กะจังหวะถูกนะว่าเขาจะได้ไม่ชนท้ายแน่ๆแหละบางครั้งก็มองไม่เห็นจริงๆเหล่านี้นะคะแล้วก็รถประเภทก่อสร้างทางหรือรถบดอัดดินต่างๆนะคะทางหลวงทางก่อสร้างในช่วงนี้ฝากดูแลซึ่งกันและกันด้วยอย่าให้เกิดอุบัติเหตุอันเลวร้ายนะคะคือช่วยกันเป็นหูเป็นตาค่ะถ้าจุดไหนที่มองไม่เห็นเป็นจุดบอดจุดมืดนะคะเราอย่าไปหลบนะคะอยู่ในจุดบอดเพราะบางครั้งรถหรือว่าคนที่ขับรถมองไม่เห็นนะคะนี่ต้องเช็คสัญญาณเรื่องรถดีๆแล้วกันจะเดินหน้าถอยหลังเอ๊ะสัญญาณรถทำไมไม่ดังต่างๆเหล่านี้อาจจะทำให้คน

ที่ทำงานด้วยกันนะคะประเภทก่อสร้างทางนะช่วงนี้นะงบประมาณแผ่นดินงบทางนี่มีมาให้แล้วนะคะแต่คนที่ทำงานเจ้าหน้าที่นะคะที่ทำงานก่อสร้างทางนี่คือในช่วงระหว่างนี้ช่วยกันนะดูแลซึ่งกันและกันค่ะก็มีอุบัติเหตุว่าเกิดเหตุอันเลวร้ายนะคะว่าคนที่ทำงานก่อสร้างทางนี่แหละค่ะปรากฏว่ารถที่ทำงานด้วยกันนี่แหละนะคะรถก่อสร้างถนนนะคะได้หรือว่าคือมองไม่เห็นนะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ได้ยินสัญญาณหรือเปล่านะแต่คนทำงานก็มีเยอะนะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุพลาดจนได้นะทำให้รถนะต้องชนแบบคนงานด้วยกันเองนะคะก็เสียชีวิตไปเหล่านี้เพราะนั้นค่ะเราต้องดูนะคะและที่สำคัญแสงสว่างนี่แหละสำคัญมากเลยแสงสว่างนะบอกเลยว่าสำคัญมากนะคะในการที่จะทำให้ทั้งขับขี่ขับรถมองเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็คนที่ก่อสร้างถนนหนทางถ้าเกิดว่าฝนตกหนักอย่างเงี้ยอย่าไปฝืนนะคะให้หยุดก่อนคุณผู้หรือจะเป็นทำงานกลางคืนก็ต้องชัดเจนในเรื่องของสัญญาณเตือนนะคะแล้วก็ไฟนี่ต้องชัดเจนเอางี้ดีกว่านะจะช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้นนะคะนี่แหละค่ะคือเรื่องราวการขับขี่ขับรถใช้ถนนแล้วก็เตือนทุกท่านด้วยความห่วงใยอันดับแรกคือไม่ขับเร็วแหละในการจะขับขี่กับรถเดินทางไกลๆนะคะและช่วงฤดูฝนที่สำคัญไฟตัดหมอกนะจะช่วยเราได้เยอะเลยทีเดียวเชียวค่ะแสงสว่างต้องมาก่อนแล้วก็ไม่ขับเร็วในช่วงฤดูฝนจำเป็นจะต้องฝ่าไปงานเพลงนี้หนาวลมที่เรโนไปต่อนะคะเวอร์ชันของคุณสายันสัญญานะคะพิเศษที่ทักทายเข้ามาแล้วก็ทุกท่านด้วยค่ะ

ตุนะคะจริงๆแล้วลมหนาวก็เริ่มมาเยือนแล้วนะคะซึ่งทางผู้อำนวยการที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อก่อนนะท่านมาร่วมรายการผู้ว่าพบประชาชนนะคะท่านก็บอกว่าเตือนพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นหรือชาวอีสานเนี่ยได้รับมือนะสภาพอากาศนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะไปแล้วนะลมหนาวจะมาเยือนแล้วนะประมาณนี้นะคะก็ดูแลสุขภาพนะทั้งคุณลุงคุณป้านะคะวัยทองนะบอกวัยทองวัยเพชรนะรุ่นเก่านะไม่ยอมแก่รุ่นนี้นะฟังกันเลยบอกไม่ได้ขับขี่กับรถนะแต่ว่าห่วงใยลูกหลานเวลาที่ขับขี่กับรถแต่งรถนะคะช่วยเตือนข้างว่าอย่างนั้นค่ะอ่ะและสถาบันครอบครัวที่ว่ากันไปเนี่ยช่วยกันเตือนเนี่ยเป็นหูเป็นตาค่ะทั้งตกแต่งแสงสีเสียงรถนี่คือดังกระหึ่มเลยอย่างเงี้ยก็จะไปรบกวนผู้เฒ่าผู้แก่นะหรือว่าคนที่ป่วยติดเตียงเหล่านี้นะคะก็ต้องช่วยกันปราบกันสักหน่อยแล้วค่ะถ้าแบบโอ้ยแบบตกแต่งเสียงรถนี่คือไม่ได้ละนะยามวิกาลหรือยามกลางคืนนะขอนแก่นนี่คือปราบเอาหมดเลยนะคะจริงๆไม่ได้จะไปทำร้ายวัยรุ่นเลยนะคะแต่ก็เตือนแล้วก็จะปรับนะหรือว่าดูแลนะดูแลแทนผู้ปกครองแล้วก็ดูแลแทนชุมชนเพราะเขาบอกรำคาญนะคะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนเพราะว่าไปตกแต่งรถเหล่านี้นะคะก็คือไม่ไหวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะครอบครัวค่ะคือจุดแรกด่านแรกเนี่ยค่ะที่จะช่วยเตือนกันไปคุณฟังค่ะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้ฤดูฝนนะคะเราย้ำกันอีกทีแล้วกันย้ำกันหน่อยย้ำบ่อยๆนะเพราะว่าคือไม่ให้ขับเร็วไม่ให้ขับเร็วนะคะในการขับขี่ขับรถในช่วงฤดูฝนนะคะแล้วค่อยแตะเบรกที่สำคัญเช็คเบรกแล้วก็เช็คเรื่องของไฟนะคะไฟหน้าไฟท้ายค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาอ่านคอมเมนต์กันสักหน่อยคุณฟังค่ะคุณพี่อธิราชเนี่ยบอกว่าวันนี้นอนพักผ่อนนะคะจริงๆอาการตาก็บอกดีขึ้นเนาะหมอนัดวันที่24นะคะดีขึ้นแล้วโอเคนะคะก็สุขภาพแข็งแรงลุยต่อนะคะทำงานต่อคุณพี่บรรสวรรค์เนาะฤดูฝนนะคะบอกว่าถนนลื่นนะคะก็ต้องขับอย่างระมัดระวังนะแล้วก็มีหลายท่านเลยนะคะอุตส่าห์บอกว่าทักทายทั้งงานเพลงกันเข้ามาบอกอยากม่วนจอยด้วยนะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยเหมือนมีเพื่อนอยู่ข้างๆเอาใจทุกท่านเลยให้กำลังใจนะเราจะไปกันต่อค่ะใครที่บอกว่ายังไม่ลงจากคานเขาบอกเขาขอเพลงนี้นะของคุณสิริพรอัมไพพงศ์คุณฝางค่ะมอบให้ทุกท่านเลยนะในช่วงเวลานี้ค่ะ

่งท้ายคุณผู้ชมฟังกันเวลาหมดแล้วค่ะกับรายการสัญจรปลอดภัยนะทางสทขอนแก่นค่ะมาร่วมใจกันขับขี่ขับรถให้ระมัดระวังนะระยะที่ดีในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันคุณฟังค่ะจะได้ปลอดภัยนะทั้งคนขับรถหรือคนเดินทางเท้าข้ามถนนหนทางนี่แหละนะคะกับวันนี้ก็ถือว่าสาระสำคัญนะแทรกสลับกันไปค่ะกับบทเพลงที่แต่งแต้มสีสันกันเข้ามานะคะบนคลื่นหน้าปัดแห่งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์10นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาฟัง2ระบบเลยนะคะรวมไปถึงเพจสทขอนแก่นรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณทุกท่านเลยแล้วก็ทุกช่องทางนะคะอุตส่าห์ติดตามทุกช่องทาง F4 ระยองหลายท่านขอบพระคุณกันตรงนี้ขอบพระคุณกันจริงๆเลยจิรพรบางครั้งลาไปแล้วนะคะด้วยงานเพลงของคุณเดวิดอินดีค่ะถ้าใครเข้ามานะคะเขาบันโต้นนะบอกว่าขอเพลงนี้หน่อยค่ะน้อยใจอาลานาสุดท้ายที่น้อยใจนี่แหละนะคะสนุกสนานไปค่ะวันนี้ลาไปแล้วต่อเลยกันใช้นี่กันต่อสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026ละเมิดสิทธิ์ใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5เพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้
1: ทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อกรณีที่ยูเครนโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในพื้นที่กรุงมอสโกของรัสเซียทีมชาติไทยคว้า3เหรียญทอง1เหรียญเงินรั้งอันดับ4ของตารางในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือกับทีมประเทศไทยณโรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศรวมถึงทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการทำงานของทีมประเทศไทยโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศนายวิชูเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวรวมถึงกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้ากงสุลใหญ่ณนครฟุกุโอกะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและญี่ปุ่นเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานแม้การลงทุนจากญี่ปุ่นในปัจจุบันอาจไม่ได้มีขนาดเทียบเท่ากับในอดีตหรือบางช่วงอาจชะลอตัวแต่ไทยยังมีศักยภาพและความพร้อมที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นในหลายด้านส่วนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์จากรถยนต์สันดาปไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันจากผู้ผลิตหลายประเทศโดยเฉพาะจีนจากการหารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก่อนหน้านี้ได้รับการยืนยันว่าไม่มีการย้ายฐานการผลิตของญี่ปุ่นออกจากประเทศไทยทั้งหมดขณะเดียวกันไทยยังมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการลงทุนของญี่ปุ่นโดยรัฐบาลไทยกำลังผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางพลังงานแม้ปัจจุบันยังมีความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันทางนี้ประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญคือการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมทางการเงินนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการปราบปรามอย่างจริงจังและระบบตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติของไทยมีมาตรฐานและได้รับความน่าเชื่อถือนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทยรวมถึงความสัมพันธ์และความคุ้นเคยระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเชื่อว่าญี่ปุ่นจะยังคงให้ความสำคัญกับความร่วมมือและการลงทุนในประเทศไทยต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026ละเมิดสิทธิ์ใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มที่ขึ้นมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการทูตกระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวชี้แจงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวทีมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามกรณีเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่าเป็นการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือร้องเรียนให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยให้เร่งส่งหนังสือตักเตือนทักท้วงไปยังกองประกวดดังกล่าวให้แก้ไขหากไม่ดำเนินการจะดำเนินการตามกฎหมายยืนยันว่ากระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้แน่นอนแต่จะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี
4: ้การที่ดูประเมินเบื้องต้นแล้วเนี่ยเป็นการครอปโดยเอาลายน้ำออกซึ่งแน่นอนว่าภาพเนี่ยมีที่มาของไทยเป็นภาพฟิล์มกระจกที่เก็บไว้ในสำนักของจดหมายเหตุค่ะอันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วก็เราถึงกล้าพูดว่าเขาบิดเบือนข้อมูลอันนี้คือประเด็นสำคัญค่ะก็จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้นะคะเพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมถ้าทุกท่านติดตามก็จะเห็นว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
3: นอกจากนี้จะมีการเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการของชุดไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการนำชุดไทยไปจัดโรดโชว์อย่างเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นเป็นการสร้างการรับรู้ไปยังนานาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมาริชยโย
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมสร้างถังข้อมูลกลางเพื่อเป็นศูนย์แจ้งเหตุแจ้งความจุดเดียวเชื่อมถึงทุกหน่วยงานทันทีสกัดเส้นทางการเงินสแกมเมอร์
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE เดือนหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์อย่างเต็มกำลังโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและตัดกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์ตั้งแต่ต้นทางเพื่อยกระดับการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลซึ่งจะช่วยให้การติดตามและวิเคราะห์เส้นทางการเงินของบัญชีต้องสงสัยทำได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยบริการการร่วมกับหน่วยงานภาคการเงินออกแบบระบบถังข้อมูลกลางซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของสแกมเมอร์แบบอัตโนมัติมีระบบการให้ความยินยอมและการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมิจฉาชีพได้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของใช้งานขณะเดียวกันกระทรวงดีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารการแจ้งเหตุระดับชาติแบบรวมศูนย์ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ประสบเหตุสามารถแจ้งเรื่องเพียงจุดเดียวแต่ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในทันทีช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการอายัดหรือสกัดกั้นเงินของผู้เสียหายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดียืนยันว่าทุกกระบวนการส่งต่อและเก็บรักษาข้อมูลจะต้องผ่านการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กองบังคับการกองปราบปรามเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินวัดพุทธไทยสวรรค์และเตรียมเรียกป๋องสุพรรณสอบปมมูลนิธิหวันโชตเพื่อข้อมูลวันพรุ่งนี้พลตรตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายอติโชตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอผู้ต้องหาร่วมกัน

0: ในวันพรุ่งนี้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินกลับมาเปิดให้บริการตามปกติครบทุกสถานีแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมระบบจ่ายไฟตลอดทั้งคืนนายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ถึงกรณีเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเกิดประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณได้รับความเสียหายจนต้องปิดบริการชั่วคราวช่วงสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรแล้วโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณพร้อมตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินได้กลับมาวิ่งให้บริการประชาชนได้ตามปกติครบทุกสถานีตั้งแต่เวลา 5:37 นที่ผ่านมาเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในเช้าวันเริ่มต้นสัปดาห์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยแล้วขสมก.เริ่มทดสอบสมรรถนะรถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบคาดว่าจะเปลี่ยนรถเมล์ใหม่ให้บริการประชาชนได้ในปีหน้าน
1: ายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการประชาชนว่าล่าสุดจากการติดตามความคืบหน้าการประกอบรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดพร้อมนำพนักงานขับรถตัวแทนผู้ใช้งานจริงเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตและทดลองขับรถต้นแบบคันจริงณบริษัทผู้ผลิตเพื่อประเมินความพร้อมด้านสมรรถนะและสร้างความมั่นใจก่อนเริ่มทยอยส่งมอบให้บริการประชาชนขณะนี้ชิ้นส่วนรถแรก40คันประกอบเสร็จแล้วและเข้าสู่กระบวนการชุบเคลือบกันสนิมและพ่นสีส่วนรถต้นแบบ1คันประกอบสมบูรณ์พร้อมทดสอบระบบแล้วอย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้จะมีชิ้นส่วนเข้ามาเพิ่มอีก80คันและคาดว่าจะพร้อมส่งมอบรถแรกจำนวน500คันภายในเดือนมีนาคม2570ก่อนจะทยอยส่งมอบจนครบตามแผนทั้งหมด 1,520 คันเพื่อยกระดับการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าฟื้นฟูเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องจัดทำแผนก่อสร้างอาคารใหม่รองรับผู้อยู่อาศัยคนเดิมและคนใหม่รวม 3,800 หน่วยมุ่งพัฒนาชุมชนเมืองคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
2: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากการตรวจเยี่ยมโครงการเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องถนนกำแพงเพชร6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งโครงการเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องก่อตั้งเมื่อปี2522ถึง2525บนพื้นที่กว่า29ไร่ปัจจุบันมีอายุกว่า47ปีเป็นอาคารแฟต5ชั้น9อาคารจำนวน 1,369 หน่วยสำหรับผู้มีรายได้น้อยอยู่อาศัยในรูปแบบการเช่าปัจจุบันโครงการมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลาจึงจำเป็นต้องดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาโครงการใหม่การเคหะแห่งชาติจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทำแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องโดยในปีหน้าจะนำเสนอแผนต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมจัดทำแบบก่อสร้างและรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากนั้นปี2571จะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 1,327 หน่วยแบ่งเป็นระยะที่1จำนวน484หน่วยและระยะที่2จำนวน843หน่วยคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2574ด้านนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าสำหรับแผนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องจะก่อสร้างเป็นอาคารพักอาศัยจำนวน9อาคารรวมประมาณ 3,800 หน่วยรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 1,327 หน่วยและผู้อยู่อาศัยใหม่ 2,400 หน่วยพร้อมอาคารพาณิชยกรรมและสำนักงาน1อาคารและอาคารจอดรถประมาณ 1,900 คันโดยมุ่งพัฒนาคนชุมชนและเมืองให้เป็นชุมชนเมืองที่มีคุณภาพปลอดภัยมีพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่สาธารณะรวมถึงเป็นต้นแบบการฟื้นฟูเมืองและที่อยู่อาศัยโดยอาจจะใช้โมเดลการเช่าระยะยาวในรูปแบบบ้านเคหะเพื่อคนไทยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเปิดทางเลือกออมต่อหลังเกษียณวันที่30กันยายนนี้ด้วยบริการ4รูปแบบ พิ่มความยืดหยุ่นให้สามารถปรับเปลี่ยน

0: แผนการลงทุนได้สูงสุดถึง12ครั้งต่อปีเพื่อบริหารจัดการเงินระยะยาวและป้องกันภัยหลอกลงทุนจากมิจฉาชีพนายสรพลตุลยาเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวถึงแนวทางและการเตรียมพร้อมด้านการเงินของข้าราชการกำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับข้าราชการและวางแผนการเงินระยะยาวว่ากบข.ได้เปิดบริการออมต่อ4รูปแบบสำหรับข้าราชการเกษียณอายุสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อบริหารเงินก้อนต่อยอดผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณร้อยละ4ต่อปีแบ่งเป็นฝากเงินทั้งหมดไว้กับกบข.เพื่อให้บริการลงทุนต่อเนื่องทยอยรับเงินเป็นงวดรับเงินเป็นรายเดือนราย3เดือน6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนรับเงินสดบางส่วนออกมาใช้และส่วนที่เหลือให้ออมต่อกับกบข.และสุดท้ายกำหนดรับเงินในอนาคตเลือกเก็บเงินไว้ก่อนและกำหนดวันรับเงินก้อนในเวลาที่ต้องการซึ่งปัจจุบันกฎหมายของกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการสามารถออมต่อกับกบข.ได้โดยเงินออมดังกล่าวยังคงได้รับการบริหารจัดการจากมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญของกบข.เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของเงินทุนและลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงลงทุนสำหรับรูปแบบบริการออมต่อในปัจจุบันมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการใช้ชีวิตของสมาชิกแต่ละบุคคลสมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการออมได้ปีละ2ครั้งและสามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้สูงสุดถึงปีละ12ครั้งเช่นเดียวกับสมาชิกที่ยังรับราชการอยู
1: ่ในส่วนของการเกษตรกบข.ก็อยากให้สมาชิกลองใช้เวลาในการวางแผนการเงินระยะยาวนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับเงินคืนทั้งก้อนหรือจะเลือกออมต่อกับทางกบข.นะครับในปัจจุบันกฎหมายของกบข.สามารถให้สมาชิกออมต่อกับทางกบข.ได้นะครับโดยเงินที่ออมต่อจะได้รับการบริหารเงินลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เองนะครับมีโอกาสในการเติบโตนะครับแล้วก็ลดภัยเสี่ยงจากมิจฉาชีพนะครับ
0: เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการย้ำว่าวันที่30กันยายนนี้มีสมาชิกกบข.จะเกษียณอายุราชการ 16,233 รายจากสมาชิกทั้งหมด 1,290,000 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้สมาชิกรวมเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนโดยปีนี้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการจะได้รับเงินกองทุนเฉลี่ยรายละ 1,530,000 บาทมีสมาชิกที่ได้รับเงินสูงสุดมากถึง 7,860,000 บาทกรมควบคุมโรคจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมโรคครบรอบ52ปีสานต่อภารกิจ5ยุทธศาสตร์มุ่งสู่เป้าหมายเสริมสร้างป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับสากลให้ได้ภายในปี2580
2: นายแพทย์บุญเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรมควบคุมโรคและพิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมโรคครบรอบ52ปีเพื่อรำลึกถึงความสำคัญแห่งการจัดตั้งกรมควบคุมโรคเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งนี้กรมควบคุมโรคเดิมคือกองควบคุมโรคติดต่อสังกัดกระทรวงมหาดไทยตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2485ก่อนโอนมาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหลังมีการสถาปนากรมสาธารณสุขขึ้นเป็นกระทรวงในปีเดียวกันต่อมาในปีพุทธศักราช2517ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมควบคุมโรคติดต่อก่อนปรับเป็นกรมควบคุมโรคในปี2545และพัฒนาดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบันถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนมุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านวิชาการและเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศและระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อป้องกันควบคุมโรคและไขสุขภาพของประเทศที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับสากลให้ได้ภายในปี2580ด้วยการเดินหน้า5ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายมาตรการและบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขยุทธศาสตร์การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือและยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
3: องค์แม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จ สู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชาภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางของไทยก่อนจะเคลื่อนตัวต่อไปยังภาคตะวันตกและภาคเหนือในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในช่วงวันที่24ถึง25กันยายนยอมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะได้รับความชื้นเพิ่มจากอ่าวไทยทำให้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดซึ่งมีฝนสะสมต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นอกจากนี้ยังขอเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้งดการเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากที่รุนแรงสำหรับพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำในปริมาณมากเมื่อมีฝนตกลงมาสมทบจะทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงส่วนภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันส่วนสภาพคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยบริเวณที่ห่างฝั่งจะมีคลื่นสูง 3-4 เมตรส่วนบริเวณใกล้ฝั่งภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยจังหวัดลำปางเกิดน้ำไหลหลากเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน2หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเถินกระทบ85หลังคาเรือนเบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
5: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางได้รายงานว่าเมื่อเวลา 6:00 น.ของวันที่21กันยายน2569เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่7ตำบลแม่ปะอำเภอเถินจังหวัดลำปางเบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจำนวน85หลังคาเรือนแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดด้านนายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟยในอำเภอเถินได้เปิดเผยว่าด้านการให้ความช่วยเหลือที่ทำการปกครองอำเภอเถินและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนพร้อมขนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ทันทีบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
4: ขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอชนแดนเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเบื้องต้นส่งผลกระทบในพื้นที่7ตำบลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายเพิ่มเติม
6: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่คืนวันที่20กันยายน2569จนถึงช่วงเช้าวันนี้พบว่าอำเภอชนแดนมีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดวัดได้ที่ตำบลชนแดน 146.5 มม.ส่งผลให้มีมวลน้ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนถนนและพื้นที่การเกษตรบางส่วนนายพิทยาดวงพัตรานายอำเภอชนแดนรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันนี้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและถนนในพื้นที่7ตำบลได้แก่ตำบลชนแดนหมู่ที่1และ14ตำบลลาดแคหมู่ที่4และ11ตำบลตะกุดไตรหมู่ที่8ตำบลซับพุทราหมู่ที่6 และตำบลบ้านกล้วยหมู่ที่5ส่วนตำบลสาลาลายอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามขั้นตอนต่อไปเพิ่มจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
4: กรมชลประทานแจ้งเตือนให้ประชาชนใน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศ
7: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังตอนบนของประเทศเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยสถานีซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่1,377ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วในเวลา 17:00 นของวันนี้จะปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องทั้งนี้คาดการณ์วันที่27กันยายนปริมาณน้ำที่สถานี42จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาทำให้มีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,150 ถึง 1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอยู่ที่ประมาณ400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องทยอยปรับระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำคืออำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้กรมชลประทานขอแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปริมาณน้ำมากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะประกาศให้ทราบต่อไปติยาพันยางเทียนรายงาน
4: จังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง
8: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพพระยาจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำท่าจีนและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งหลังมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเริ่มเวลา 9:00 นทยอยจากอัตรา990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 17:00 นเฉลี่ยชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบได้แก่พื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนด้านเหนือประตูระบายน้ำโพพระยาในอำเภอศรีประจันรวมถึงพื้นที่ด้านท้ายประตูระบายน้ำโพพระยาในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีบางปลาม้าและสองพี่น้องโดยระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40-50 เซนติเมตรขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเตรียมเอกสารสำคัญยาเครื่องใช้จำเป็นและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พ้นระดับน้ำตรวจสอบเส้นทางเข้าออกบ้านเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นพร้อมทั้งติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและอย่าหลงเชื่อข่าวลือหากมีคำสั่งอพยพขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยทันทีทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วจำนวน2อำเภอ10ตำบล47หมู่บ้าน 1,498 ครัวเรือนสรชงาสงสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
4: รัฐบาลเปิดเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่กว่า 490,000 หลังคาเรือนเร่งจัดทำฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือประชาชน
9: ตั้งแต่พลอยทะเลและต้นหมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนตามเบี้ยประกันภัยวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ความคุ้มครองตามประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวรัฐบาลเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่จากข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่15กันยายน2559มีการสำรวจแล้ว 517,525 หลังคาเรือนจากจำนวนบ้านทั่วประเทศ 29,812,688 หลังคาเรือนครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดและกรุงเทพมหานครพบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ 491,453 หลังคาเรือนแต่พบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งรัดจัดการฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบสำหรับประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีวงเงินความคุ้มครองสูงสุด100,000บาทต่อราคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยกรมธรรม์มีผลความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ปริศนาขวัญแสนโชครายงาน
4: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการที่ให้คำมั่นว่าจะสั่งการให้กองทัพรัสเซียยกระดับปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในกรุงเคียฟของยูเครนด้วยอาวุธที่มีความแม่นยำสูงเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อเป้าหมายในพื้นที่กรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนชาวรัสเซียขณะที่สื่อทางการรัสเซียรายงานผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนหน้ากูหาเลือกตั้งหรือ Exit Poll โดยคาดการณ์ว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียซึ่งเป็นพรรครัฐบาลมีแนวโน้มจะได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียครั้งนี้ราวร้อยละ 49.4 ซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนคะแนนที่พรรคได้รับในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อปี2564
4: นายปาสคาคอนฟาเบอร์โฆษกกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าฝรั่งเศสจะเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านเข้าพบและจะดำเนินการตอบโต้อย่างเหมาะสมหลังสำนักงานอัยการสูงของกรุงเตหะรานของอิหร่านสั่งปิดศูนย์สอนภาษาฝรั่งเศสในกรุงเตหะรานโดยอ้างว่าศูนย์สอนภาษาดังกล่าวดำเนินกิจกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมและความมั่นคงของอิหร่านรวมถึงสร้างเครือข่ายและอำนวยความสะดวกให้กับชาวอิหร่านที่มีทักษะเดินทางออกนอกประเทศนายคอนฟาเบอร์กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีวัฒนธรรมฝรั่งเศสในอิหร่านรอบใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่อิหร่านจับกลุ่มตัวและทำร้ายเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศส2คนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนจะปล่อยตัวและขับออกนอกประเทศซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได
0: ้กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านายแบ็คดงจินอธิบดีฝ่ายนโยบายคาบสมุทรเกาหลีหารือทางโทรศัพท์ร่วมกับนายเดวิดไวลีซอนรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายทากาชิอาริโยชิเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นหลังเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้จำนวน2ลูกไปยังทะเลตะวันออกเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการทดสอบขีปนาวุธครั้งที่14ของเกาหลีเหนือในปีนี้โ โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้ง3ประเทศมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและมาตรการตอบโต้ในอนาคตความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเกาหลีเหนือยังคงยกระดับขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่จะมีขึ้นในวันอังคารนี้แม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะแสดงท่าทีประนีประนอมต่อเกาหลีเหนือก็ตาม
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีฟิดิสแมทของเยอรมนีที่ยืนยันว่าเขาตัดสินใจที่จะไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลพ่ายแพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเบอร์ลินและรัฐแมคเคอร์ลินบวกฟอร์มอฟเมอร์สให้กับพรรคฝ่ายซ้ายหรือดีลิงเคอร์และพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD พรรคฝ่ายขวาจัดเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีแมสยอมรับว่าผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ถือเป็นหายนะสำหรับพรรค CDU นายกรัฐมนตรีเยอรมนียังกล่าวเพิ่มเติมว่าปัญหาความแตกแยกทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองฝ่ายซ้ายจัดและฝ่ายขวาจัดทำให้ความเชื่อมั่นที่ประชาชนชาวเยอรมนีมีต่อระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของรัฐลดลงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบชิงชนะเลิศคู่ผสมพักพงเดชเจริญจับคู่สุภาวดีวงคำจันทร์ชนะคู่จากญี่ปุ่นเจ้าภาพไป2-0เซต12-4และ12-5ส่วนหญิงคู่จุฑาทิพย์กันทะทงกับสุภาวดีวงคำจันทร์ร่วมกันสู้เต็มที่ก่อนชนะทีมชาติเมียนมาไป2เซตรวด12-6และ12-3ขณะที่ประเภทชายคู่สรศักดิ์เข้าสิริกับเจรติจันเลียงผนึกกำลังสู้ทีมชาติเลบานอนก่อนจะเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะไป2-0เซต12-7และ12-4ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยเข้าชิงชัย3ประเภทและสามารถคว้า3เหรียญทองแรกมาให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันคาราเต้รอบชิงชนะเลิศประเภทต่อสู้รุ่นมากกว่า68กิโลกรัมบุคคลหญิงมณีวันบุตรสุวรรณนักคาราเต้สาวทีมชาติไทยพบกับซอฟย่าเบรุนเซวาจากคาซัคสถานแชมป์เก่าและนักคาราเต้ระดับโลกเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2020ผลการแข่งขันปรากฏว่ามณีวันบุตรสุวรรณสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายซอฟย่าเบรุนเซวาไป0-8คะแนนส่งผลให้จบทัวร์นาเมนต์ด้วยการคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองตกเป็นของนักกีฬาจากคาซัคสถานการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมตกลูกยางสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอินโดนีเซียไปได้3-0เซต25-10 29-27 และ25-16ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับจีนซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลา14 นาฬิกาถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play ส่วนการแข่งขันฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่ม A ทีมชาติไทยที่เกมแรกชนะคีร์กีสถานมา3-2พบกับฮ่องกงที่แพ้ให้กับเจ้าภาพญี่ปุ่นมา0-2ที่โตโยต้าสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะฮ่องกงไป5-1เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันในรอบแบ่งกลุ่มมี6คะแนนเต็มโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าทุกคนในทีมมีความมุ่งมั่นทุ่มเทและทำผลงานออกมาได้ดีมากตามแผนที่วางไว้แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นฝ่ายนำก่อนแต่ก็ช่วยกันเล่นจนสามารถคว้าชัยชนะมาได้สำหรับการพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเตะไทยที่จะได้ยกระดับศักยภาพต่อไปในอนาคตทั้งนี้โปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับญี่ปุ่นที่โตโยต้าสเตเดียมในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ด้านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่เจกรีนซาไกสเตเดียมโดยโค้ชอันเฟตเนติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะ และลูกเตะมุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบเวียดนามในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มอีนัดที่3โดยสถานการณ์ปัจจุบันทีมชาติไทยและเวียดนามยังไม่มีคะแนนจาก2นัดที่ลงสนามผู้ชนะในนัดนี้จะมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปจิราพรมงคลดีกองหน้าฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันกับเวียดนามไม่มีความกดดันมีเพียงความต้องการชัยชนะเท่านั้นเพื่อพาทีมเข้ารอบต่อไปให้ได้ซึ่งขณะนี้ทุกคนในทีมมีร่างกายที่สมบูรณ์ไม่มีอาการบาดเจ็บและพร้อมสำหรับการแข่งขันสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามที่นากาอิสเตเดียมในวันนี้เวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Play ขณะที่การแข่งขันกีฬาตะกร้อวันแรกในรอบแบ่งกลุ่มA ทีมตะกร้อชุดชายไทยทีม Aออกสตาร์ทชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปก่อน2-0 15-4 และ15-12เก็บแต้มแรกให้ไทยนำ1-0ทีมก่อนที่ทีม B ไทยจะชนะเกาหลีใต้ไป2-1เซตด้วยสกอร์16-17 15-13 และ17-15ขยับนำเป็น2-0ทีมและสุดท้ายเป็นทีม C ของไทยที่คุมจังหวะเกมได้ดีกว่าชนะไปอีก2-0เซตด้วยสกอร์15-8และ15-11จบเกมทีมชาติไทยประเดิมสนามชนะทีมชาติเกาหลีใต้รวม3-0ทีมโดยตะกร้อทีมชุดชายทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะลงเล่นอีก2นัดพบกับทีมชาติอินโดนีเซียและทีมชาติลาวต่อไปสรุปเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี11เหรียญทอง6เหรียญเงินอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่นมี6เหรียญทอง7เหรียญเงินอันดับเกาหลีใต้4เหรียญทอง3เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทองและ1เหรียญเงินการแข่งขันกอล์ฟรายการหยางเต๋อทัวร์นาเมนต์เพลเยอร์แชมเปี้ยนชิพที่ไต้หวันรอบสุดท้ายโปรชัยประวิตรตั้งกำมลประเสริฐเก็บเพิ่มอีก4เบอร์ดี้เสียโบกี้เดียวจบวันด้วย6อันเดอร์พา66จบสกอร์รวม25อันเดอร์พา263แซงคาซูกิฮิกะแชมป์เก่าจากญี่ปุ่นคว้าแชมป์เอเชียนทัวร์รายการที่3ในชีวิตมาครองได้สำเร็จการแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสิกเรสไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพรอบชิงชนะเลิศที่สนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนทศวรรษปรมินทร์ด่านจิรกุลนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยชุด4เกมชนะสันติภาพอิ่มบุญสุดีกรีเบอร์1สนุกเกอร์6แดงของเมืองไทยไป8-5เฟรมคว้าแชมป์เป็นสมัยที่3รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดอีกจำนวน 240,000 บาทส่วนรองแชมป์รับเงินรางวัล 100,000 บาทส่วนสนุกเกอร์หญิง15แดงรอบชิงชนะเลิศพลอยชมพูหลอกเกียรติพงษ์แชมป์ประเทศไทย2สมัยชนะพักวรันกองแก้วนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งในศูนย์ฝึกเพื่อความเป็นเลิศของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยวัย15ปีไป4-0เฟรมคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัลอีก 40,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้เงินรางวัล 20,000 บาทการแข่งขันฟุตบอลศึก BYD C Lion Six League 1 2026-2027ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมอันดับ6ของตารางมี4คะแนนบุกเยือนฉลามชลบุรี FC ทีมอันดับ15ของตารางที่ยังไม่มีคะแนนจากการลงสนามในฤดูกาลนี้ผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1-0เก็บเพิ่มอีก3คะแนนขณะที่ทรูแบงคอกยูไนเต็ดเปิดรัง True BG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของ The Rabbit BG ปทุมยูไนเต็ดผลการแข่งขันปรากฏว่าTrue Bangkok United ชนะ BG ปทุม United ไป3-2โดยหลังจากจบนัดนี้ True Bangkok United จะเข้าร่วมในศึก FIFA อาเซียนคัพ2026ตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง2ตุลาคมก่อนจะกลับมาฟาดแข้งอีกครั้งในการแข่งขันไทยลีก2026-2027นัดที่4พบกับลำพูน Warrior ในวันที่11ตุลาคมต่อไปผานิชคาดหน้ารายงาน
12: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกผ่านงาน Agri Plus Expo 2026เชื่อมโยงผู้ประกอบการกว่า70รายกับผู้ซื้อผู้นำเข้านักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจสร้างมูลค่าการค้ากว่า154ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20% ตอกย้ำศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยพร้อมยกระดับองค์ความรู้วิจัยและเทคโนโลยีสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเพิ่มโอกาสการส่งออกผู้สนใจติดตามรายละเอียดการจัดงานและกิจกรรมต่างๆได้ที่ www.dft.go.th หรือโทร025474744
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มอ่อนกำลังลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15
0: จบไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1-21กันยายนนี้ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนน3เสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่02831-9336-7คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา9และมาตรา10และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561เข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนน3เสนแขวงนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง28กันยายนนี้ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์ cnet.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-831-9336-7ในวันและเวลาราชการกรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลราชการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่าเว็บไซต์ md.go.th หัวข้อบริการประชาชนข้อสมัครงาน

0: นอนกรนภัยเงียบเสี่ยงหลายโรคท่านผู้ฟังคะการกรนคนนอนกรนจะตื่นคอแห้งรู้สึกเหมือนเต็มอิ่มแล้วอาจจะทำให้คนร่วมห้องนอนไม่หลับด้วยและอาจเป็นโรคที่คนนอนกรนจะเสี่ยงมากกว่าคนที่นอนเป็นปกติซึ่งอันตรายจากการนอนกรนส่งผลกับสุขภาพหลายประการคือ 1. ภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเกิดจากการตีบแคบของทางเดินหายใจส่วนต้นอาจเป็นตั้งแต่จมูกช่องลำคอโคนลิ้นบางส่วนของกล่องเสียงที่เกิดการหย่อนตัวขณะหลับทำให้หายใจเสียงดังสั่นและกรนขึ้นมาหากมีการหย่อนตัวของทางเดินหายใจส่วนต้นที่รุนแรงอาจอุดกั้นลมหายใจทั้งหมดไม่สามารถหายใจเข้าออกได้เป็นระยะ 2. อัมพฤกษ์อัมพาตการอุดกั้นทางเดินหายใจในคนนอนกรนอาจทำให้เกิดคราบพลักในรูปแบบของไขมันส่งผลเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดอย่างโรคอัมพฤกษ์อัมพาต 3. ภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงเมื่อเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยกว่าปกติระดับออกซิเจนที่อยู่ในเลือดก็จะลดลงส่งผลให้เลือดไหลเวียนไปยังปอดไม่สะดวกหรือมีภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงซึ่งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อร่างกายทั้งในระบบปอดและหัวใจ 4. ความดันโลหิตสูงการที่ร่างกายตกอยู่ในภาวะหยุดหายใจชั่วขณะทำให้ไม่ได้รับออกซิเจนที่เพียงพอร่างกายจึงต้องทำงานมากกว่าปกติส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงขึ้นกล้ามเนื้อการหายใจก็ทำงานหนักขึ้น 5. หัวใจเต้นผิดภาวะหยุดหายใจเป็นพักๆขณะนอนหลับของผู้ที่มีอาการนอนกรนเพิ่มความเสี่ยงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมากกว่าคนไม่นอนกรนโดยเฉพาะหากนอนกรนต่อเนื่องเป็นเวลานาน 6. โรคหัวใจผู้ที่นอนกรนเสียงดังและมีลักษณะหยุดหายใจเป็นพักๆจะมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ34รวมทั้งยังมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดในสมองแตกอีกร้อยละ67เมื่อเทียบกับคนที่ไม่นอนกรน 7.โรคเส้นเลือดสมองอุดตันหรือแตกการที่ร่างกายทำงานหนักเพิ่มการออกแรงเปิดท่อทางเดินหายใจที่อุดกั้นนอกจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นแล้วยังอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคเส้นเลือดสมองอุดตันหรือแตกได้8. เสี่ยงโรคระบบประสาทและสมองเนื่องจากสมองต้องการออกซิเจนไปช่วยในกระบวนการทำงานซึ่งหากร่างกายขาดออกซิเจนระบบประสาทก็จะทำงานผิดปกติส่งผลให้ปอดและหัวใจทำงานหนัก 9. ปวดศีรษะถ้าตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการหนักหัวหรือปวดศีรษะเป็นประจำอาจเป็นไปได้ว่านอนกรนมาตลอดทั้งคืนจึงทำให้นอนหลับไม่เต็มอิ่มเมื่อร่างกายนอนไม่พออาการปวดศีรษะก็จะมาเยือน 10. กรดไหลย้อนภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับในคนนอนกรนก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการกรดไหลย้อนได้เนื่องจากความดันที่ไม่สม่ำเสมออาจทำให้หลอดอาหารทำงานผิดปกติ 11.เบาหวานการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับส่งผลให้การตอบสนองต่ออินซูลินลดลงทำให้ร่างกายต้องหลั่งอินซูลินเพิ่มขึ้นและอาจเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลินไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติได้จบบทความประจำวันเรื่องนอนกรนภัยเงียบเสี่ยงหลายโรคเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: เร่งคู่ออก
1: อนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ไปข้าอบจขอนแก่นประชาธิปไตยข้าอบจขอนแก่นความเหนียวเหน็ดกระจัดคะแนนน้องที่ข้าปฏิบัติตามหาที่ว่าขายซื้อหูเสียงไอ้ลีกเลี่ยงให้เข้าลงมดมาอย่าทำไรที่ปไตยไม่อยู่ยกให้ไว้อยู่ยกกระไทไว้ไทไว้กระไทไว้นายกอบจขอนแก่นพี่น้องกัวแดนชายสิงคโปร์

อดแก่ท้องที่เมืองหุ่นเมืองหุ่นกระหึ่มเมืองหุ่นกระหึ่มเคารพความคิดเห็นต่างตามเส้นทางที่น้องอย่าหวาดกลัวเป็นฝ่ายแต่แก้ไขหัวเป็นฝ่ายแต่แก้ไขหัวอย่าหลงลืมตัวก็เงินทองเขาให้มาอย่าหลงลืมตัวก็เงินทองเขาให้ม

0: เรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. ยื่นบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในคิดที่27กัน9ในเวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมตรงสาย
1: เปิดเห็นตา2 3ปีเมื่อคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานผิวแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใต้ฮอดแถวเหลี่ยมท้องคุณตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซากค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อแต่ย้อนวีโซล่าเซล
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อใส่บัตรติดล้อชุดเดียวยาเท่าที่จำเป็นและจะไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
6: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสื่อข่าวกับชาวบ้าน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเบอร์ดี้ก็มาพอกันอีกนะครับเสียงชุ่มชนคนอีสานวันจันทร์เบอร์ดี้ก็มาพบท่านผู้ฟังกับสองท่านตามเดิมผมเจริญอย่างได้มากก่อนนะครับก็เป็นผู้เปิดรายการคอยคุณพ่อสมหวังซึ่งจะตามมากนะครับเมื่อนี้ก็คงมีเรื่องที่จะนำมาเว้ามาคุยกันนะครับก็อาจจะประมาทประมาทแต่คณะเดียวกันกับเปิดโอกาสให้ครับแฟนรายการของเราได้โทรเข้ามานะครับจึงมาคุยกันเมื่อนี้ก็จังหวัดขอนแก่นของเรานะครับตอนนี้ก็กำลังเร่งหาเสียงกันนะครับเพื่อสมัครเป็นนายกอบจ.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนี่เป็นจังหวัดที่มีเงินงบประมาณหลายนะครับว่าเป็นพันกว่าล้านนะครับถ้าคิดแล้วออกมาพัฒนาจังหวัดเฮาต่อปีนะครับพันกว่าล้านบ้านเมืองท้องถิ่นเฮาก็คงเจริญนะครับแต่ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายมันก็อาจจะมีหลายทางนะครับให้เจ้าพนักงานบ้างนะครับเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่เป็นเงินตอบแทนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็เงินอาจจะลดแบ่งไปแต่อย่างไรก็ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับสิ่งขณะนี้กำลังหาเสียงกันนะครับคือขื่นคือคักทุกอำเภอทุกตำบล นะครับ ผมก็อยากขอเกริ่นอำนาจหน้าที่ของเพิ่นนิดๆนะครับก็บ่ได้มากมายอีหยังนะครับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอันที่หนึ่งก็ทำเกี่ยวกับสาธารณะประโภคนะครับบ่ว่าจะเป็นน้ำเสียถนนหนทางเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับถนนหนทางนี่ก็หมายถึงเชื่อมตำบลเชื่อมอำเภอนะครับเป็นโครงการระยะยาวยาวนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็มีเงินงบที่สามารถที่จะจัดสรรเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็ดูแต่ละตำบลอำเภอนะครับจะเชื่อมกันกับสมาชิกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คือสจ.นะครับเขาเรียกสจ.จะเป็นผู้สื่อสารนำปัญหาแล้วก็นำงบประมาณลงไปเฮ็ดนะครับนอกนั้นก็มีหน้าที่แก้ฝนแรงนะครับถ้าท้องถิ่นไหนฝนบ่ตก

บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมเราก็มีการร่วมกันจัดงานวัฒนธรรมประเพณีนะครับซึ่งกันนี้ก็มีความจำเป็นนะครับท้องถิ่นใดจัดวัฒนธรรมอันใดนะครับที่จะให้กบจของเขาเนี่ยเขาไปร่วมพร้อมกับจัดเงินงบสนุนได้ครับอันนี้ก็สามารถที่จะเรียกร้องได้ผมก็นับมันเกินแค่นี้เพราะว่ามันใกล้จะเลือกตั้งเราบางที่รัฐบาลเขาก็ไม่รู้นะครับว่าจักอบจประเทศอีกอย่างบ้างนะครับเพราะว่าไม่เคยได้สัมผัสกันนะครับเพราะว่าการสัมผัสของอบจนี่มันอยู่ไกลนะครับเราก็ส่วนหลายกับเงินงบประมาณกับทำโครงการง่ายๆนะครับซึ่งอบต.หรือเทศบาลแต่บ่สามารถมีเงินงบกับเอาอบจ.ลงไปทำนะครับทางวันนี้ก็นำมาเรียนคร่าวๆนะครับอำนาจหน้าที่ของอบจ.ซึ่งจะทำการเลือกตั้งในวันที่27อาทิตย์หน้านี่นะครับแล้วก็ทั้งสวท.ขอนแก่นของเฮาก็มีการเปิดหมอลำนะครับเปิดหมอลำให้ไปเลือกตั้งนะครับให้ไปลงคะแนนวันที่27อย่าลืมเด้อพ่อแม่พี่น้องไปกันทุกผู้ทุกคนนะครับชาวจังหวัดขอนแก่นเฮาก็ไปลงคะแนนเลือกเอาคนที่จะมาเป็นตัวแทนมาทำงานเพื่อประชาชนนะครับประชาชนเขาเอิ้นเพื่อประชาชนเนี่ยเขาเอิ้นประชาธิปไตยครับถ้าเข้าไปเราไปทำเพื่อเจ้าของนะครับเอิ้นอัตตาธิปไตยนะครับอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าว่าเด้นี่พระพุทธเจ้าเพิ่นว่าตั้ง 2,600 ปีแล้วนะครับอัตตาธิปไตยนี่ทำเพื่อเจ้าของนะอำนาจเป็นใหญ่เนี่ยทำเพื่อประโยชน์ตนเองอันที่สองประชาธิปไตยนี่ก็ทำเพื่อประชาชนนะครับประชาชนนี่ถ้าผู้ใดว่าประชาธิปไตยนี่ต้องให้เข้าใจว่าทำเพื่อประชาชนนะครับนักการเมืองนี่จะตีมั่วครับทำเพื่อเจ้าของแท้ๆก็ยังบอกเจ้าของเป็นประชาธิปไตยจริงๆนะครับอันนี้มันไม่ถูกแต่ถ้าทำเพื่อเจ้าของนี่เป็นอัตตาธิปไตยครับแต่ทำเพื่อประชาชนนี่เป็นประชาธิปไตยครับนี่ให้เข้าใจตรงนี้นะครับอัตตาตัวนึงก็คือธรรมะธิปไตยตรงนี้ธรรมะตรงนี้ศีลธรรมมีศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็วัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายนะครับพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอีกแหละศีลธรรมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมนี่เป็นคุณสมบัติของของคนนะครับของผู้มีผู้มนุษย์ใจสูงนะครับแต่ถ้าหากผู้ใดบ่มีสี่ข้อนี่ว่าได้เป็นมนุษย์ได้ครับว่าให้เป็นมนุษย์ว่าให้เป็นผู้ใจสูงครับให้เป็นผู้ใจต่ำนะครับถ้าบ่มีศีลธรรมนะครับคุณธรรมก็บ่มีจริยธรรมก็บ่มีวัฒนธรรมก็บ่มีก็สมมุติสมควยล่ะครับนี่พระพุทธเจ้าเพิ่นเว้าไว้นะครับอันนี้เอามาเว้ามาซื้อทอดให้รับฟังกันนะครับก็ส่วนหลายก็บ่เคยได้ยินนะครับบ่เคยมีผู้เว้าผู้ถ่ายทอดให้ฟังผมก็เอามาเว้าไปทั้งสละนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบรับฟังนําเรื่องต่อไปก็อยากเว้าเรื่องการทําบุญนะครับช่วงนี้กระทั่งศาสนาของเฮาก็มีปัญหาการทำบุญนี่แหละครับทำบุญตั้งแต่ยังตั้งนี่ปัญหาครับทำบุญเราก็พระก็รวยครับพระรวยครับเดี๋ยวนะครับนี่เงินเป็นเกศ800ล้านนะครับโอ้ยขันหูจักว่าพระรวยป่านนี้แต่นุ่มหนึ่งไปบวชค่อยๆนะครับถ้าไปบวชได้ตอนนุ่มเนี่ยก็สิรวยน้ำพระนะครับขั้นพารวยเราผัดมี่แม่ออกมานี่แล้วครับมันเลยก็เป็นเหตุแม่ออกก็มารับโอนเงินจากพระนะครับเป็นเนี่ยข่าวออกไว้ๆนี่ก็ตั้งร้อยล้าน200ล้านนะเขาจับได้นะครับแม่ออกครับนี่แหละครับมันก็ทำให้ความเสื่อมเสียเกิดขึ้นกับทางศาสนาของเฮานะครับก็หลายคนก็บอกว่าทางพันธะนะครับบาปไผ่กรรมมั่นพระเพื่อนทำกับบาปเพื่อนนะครับอันนี้หลายคนก็ฟ้องไปแต่จริงๆแล้วถ้าเฮาปล่อยปะละเลยนะครับให้พระเขามาแสวงหาประโยชน์หาเงินมากระทำให้ศาสนานี่เสื่อมการนับถือลงไปคนก็จะบ่นับถือแล้วครับจักพระดีพระชั่วครับปนกันไปเลย

0: นะครับทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เฮาจะต้องแยกแยะนะครับแยกแยะพระบ่ดีก็แยกออกจากพระดีแต่มันเหลือแต่พระดีพระบ่ดีไล่ออกทั้งสิ้นนะครับศาสนาของเฮาก็จะอยู่กันแบบอย่างยืนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็อยากฝากกับพี่น้องชาวพุทธของเฮานะครับพ่อสมหวังครับมาแล้วครับเดี๋ยวผมก็เรื่องซับเพอร์ไปสักน้อยนะครับเดี๋ยวคุณพ่อกำลังเรียบร้อยก่อนครับครับในมีการว่ากันตั้งจันทร์ที่แล้วก็ว่าเรื่องการทำมาหากินของชาวอีสานนะครับชาวอีสานจะพอจะแม่เฮานะครับเป็นทำมาหากินเลี้ยงชีพแบบธรรมชาตินะครับแบบที่ไม่รักปฏิบัติกันจะพอจะแม่มากก็คือเพราะนั้นกันน่ายห้อยนะครับที่ทีเป็นน่ายห้อยน่ายห้อยนะครับมื้อนี้ก็อยากจนมาถึงมื้อนี้นี่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับบ้านเมืองเขาเปลี่ยนเพราะฉะนั้นน่ายห้อยเดี๋ยวนี้ก็บ่เคยมีหรอกครับมันมีผู้ใดเป็นน่ายห้อย เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคมันนะครับการที่จะเป็นน่ายห้อยนี่นะครับยุคก่อนนี่ก็บ่มีความรุนแรงในเรื่องการที่จะดึงดูดหรือสร้างความธุรกิจเนี่ยการค้าเนี่ยนะครับรุนแรงเท่าสมัยนี้แต่สมัยนี้การค้าการขายนี่มันมีความรุนแรงดึงแข่งกันครับนายห้อยนี่ต้องแข่งกันหนักเลยครับเพราะฉะนั้นมื้อนี้ก็อยากเอามาว่าให้ได้รับทราบว่าความเปลี่ยนแปลงมันเป็นจังได๋ครับเดี๋ยวนี้มันเป็นเขาเอิ้นว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับซอฟต์พาวเวอร์นี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับต้องเปลี่ยนปรับเขามาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์นี่ถ้าแปลเป็นไทยเขาเอ่ยว่าแรงดึงดูดนะครับมีแรงดึงดูดแบบหนุ่มนวลซอฟต์นี่ซอฟต์ซอฟต์นี่แปลว่าหนุ่มนวลพาวเวอร์เป็นกำลังดึงดูดนะครับต้องใช้กำลังดึงดูดอย่างหนุ่มนวลนะครับอันนี้เอ่ยว่าซอฟต์พาวเวอร์เพราะฉะนั้นการที่เขาจะทำมาค้าขายหารายได้ในภาคอีสานของเขาเดี๋ยวนี้ก็ต้องปรับเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับซอฟต์พาวเวอร์นี่ฝรั่งเพิ่นตั้งซอฟต์พาวเวอร์เป็นผู้ตั้งได้ครับภาษาเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์มันเป็นภาษาอังกฤษมันจะมีอยู่5ประการนะครับแต่ว่าไทยเฮามาเพิ่มอีก7เป็น11พุ่นน่ะไทยเฮานี่มันมีซอฟต์พาวเวอร์หลายนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคร่าวๆนิดนึงนะครับหาซอฟต์พาวเวอร์นี่นะครับให้ได้พอเป็นไตเติ้ลนะครับหาท่านทั่วมาอยากซอฟต์พาวเวอร์มากก็จะได้เอานำมาซอฟต์พาวเวอร์นะครับอันที่หนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์นี่ก็คืออาหารนะครับถ้าอีสานของเฮานี่จะซอฟต์พาวเวอร์นี่ต้องทำเรื่องอาหารการกินนะครับอาหารการกินของอีสานเฮานี่ก็ดึงดูดนะครับมีแรงดึงดูดคนให้มากินไม่อยากมากินนี่อย่างละครับพวกลาบพวกก้อยนี่นะครับ ร้านเปิดร้านขายลาบนะครับอีสานเฮานะครับคนที่เขาลาบนะครับขอนแก่นเนี่ยบ่เก่งครับถ้าเปิดขายลาบขายก้อยจะว่าเฮ็ดแซ่บจักหน่อยเด้อครับแล้วก็มันจะแรงดึงดูดคนเข้าร้านนะครับถ้าหากว่าผู้เป็นเจ้าของร้านรู้จักปรับนะครับเหตุวิธีใดที่จะดึงดูดให้คนเข้าร้านนะครับ1ต้องแซ่บ2ต้องบ่แพงราคาถูกนะครับแล้วก็มีอีหยังที่ถูกอกถูกใจของผู้เข้าร้านนะครับนี่เขาเอิ้นร้านอาหารแล้วก็อาหารในจังหวัดอุบลราชเนี่ยโอ้ยหลายครับบ้านผมเนี่ยเต็มไปหมดอยู่น้ำทงไฮทงหน้าก็มีร้านอาหารครับ
1: คร
0: ับ คนไปกินเลยครับตั้งเป็นยังคนนี่ก็แปลกครับไปกินอยู่ท้องไห้ท้องหน้าคุณครับร้านอาหารก็เขาเปิดก็จะเปิดเขาไปนั่งรถครับอุบลราชนี่จึงเต็มไปด้วยอาหารซอฟต์พาวเวอร์ที่สองก็คือแรงท่องเที่ยวครับเนี่ยมาเขาอุบลราชอีกเลยครับอุบลราชนี่ก็เป็นแรงท่องเที่ยวครับของจังหวัดขอนแก่นของเฮานะครับก็เฮาจะดึงดูดการทำมาหากินของคนอีสานเฮาก็จะต้องเป็นแรงท่องเที่ยวเป็นแรงอาหารนะครับอันนี้มันจะดึงคนเข้ามานะครับเข้ากับธรรมะให้กินได้นะครับรบรัดน้อยนะครับอันที่3นี่ก็ภาษาอังกฤษก็เอิ้นเฟสติวัลเฟสติวัลนะครับแปลว่าประเพณีนะครับบุญประเพณีวัฒนธรรมนี่นะครับบ้านเฮาก็มีสงกรานต์มีลอยกระทงมีบุญบั้งไฟมีหมอลำนะครับเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นประเภทนี้ฝ่านเฮานะครับอันนี้ก็ควรรักษาไว้นะครับผู้ใดเป็นหมอล่ำก็สอนลูกสอนหลานให้ล่ำ เนี่ยเดี๋ยวนี่หมอลำนี่ยังอึดหรอครับเพราะเคยมีหมอลำเพราะอย่างครับเพราะมันเบิ่งในโทรศัพท์ครับไปเบิ่งไอ้ AI พุ่นนะครับเลยบ่เรียนลำกันนะครับแล้วก็อันที่4นี่ก็พวกดนตรีนะครับอันที่5นี่ก็พวกภาพยนตร์พวกซีรีส์แฟชั่นนะครับ2อันนี้หลังๆนี่บ่ใครประเทศเท่าบ่ใครรุ่นแรกนะครับบ่ใครดึงดูดปานใดเดียวนี้นะครับ3อันแรกนี่ก็ดึงดูดคนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้นะครับวันนี้ก็นํามาเรียนตอนนี้ก่อนนะครับอยากให้คุณพ่อสมหวังเป็นกับพึ่งมะนังเนาะครับเป็นมาสาจักหน่อยครับเอาก็เชิญคุณพ่อครับ
1: ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับวันนี้เดินทางมาจากโคกหนองหน้าไร่ใบอ่อนนะครับอำเภอบันฝางตำบลโน่นคองนะครับเดินทางมากะมาให้แม่บ้านเป็นผู้ขับรถให้ก็ถือว่าบ่อยากให้ได้ขาดจังซี่นะครับแต่เมื่อนี้ก็ได้รับฟังน้ำรถมาแล้วก็มาฟังอยู่นี่น้ำของท่านอดีตกำนันท่านก็พูดในเรื่องซับพาวเวอร์ดิ
2: ครับปวดน้องฝรั่งครับ
1: แต่มันเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่คนไทยอีสานเท่าเนี่ยเพราะว่ากลุ่มคนไทยขึ้นเหย่าเข่าขึ้นหน้าปลาขึ้นน้ำวัฒนธรรมขึ้นทินเสียงพิ้นเสียงแค้นดังกลองพี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานเฮามีความสุขอยู่ภาษีอริยะเมตไตรปวงชนชาวไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็มีความดีใจและภูมิใจได้นายกมาจากประชาชนเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาสร้างความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันและอีกแนวหนึ่งโครงการน้อมนำรักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อปลูกฝังคิดสำนึกของคนไทยในการทำร่องไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นี่แหละครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เฮาจกต้องเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์หรือเปล่าไม่รู้ดั้งศาสนาเนี่ยนะครับ
3: ครับ
1: ฉะนั้นพระพุทธศาสนามีอายุมากเกือบ 3,000 ปีย่อมมีเปลือกมีกระพี้ซึ่งไม่ใช่แก่นแท้ปะปนอยู่ด้วยเป็นธรรมดานอกจากจะเป็นไปโดยธรรมชาติธรรมดาอยู่แล้วยังมีบุคคลหรือกลุ่มชาชนที่บ่หวังดีนะครับเสแสร้งแกล้งทำให้พระพุทธนิพพจน์พระพุทธพจน์บิดเบือนบอสตรงตามความเป็นจริงอย่างที่เรียกกันว่าสิทธิ์ทำปฏิรูปนะครับสัตว์ทำปฏิรูปนี่แหละครับเมื่อกี้นี่เห็นกำนันพูดว่าพอเข้าไปทำบุญพระรวยเนี่ยครับผมได้ยินคำนี้แล้วผมก็ว่ามันอาจสิถูกหรือบ่ถูกนะครับเพราะว่าการทำบุญทำทานเนี่ยครับมันเป็นหลักธรรมที่ทุกคนกับพยายามที่ต้องการอยากได้เพื่อประโยชน์สุขของเฮาและมันมีคำหนึ่งว่าส่วนหนึ่งเนี่ยครับเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อดำรงมั่นคงของพระพุทธศาสนาในถูกกรณีนะครับฉะนั้นผมก็เห็นพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาท่านก็ได้พูดหลายพระองค์นะครับตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนถึงพระพุทธกาลที่สิบของเฮานะครับท่านก็ไม่ได้ละเว้นในเรื่องการทำบุญทำทานนะครับฉะนั้นผมว่าบุคคลตนแบบปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยครับเฮาต้องแยกแยะนะครับท่านเฮาที่มาพูดถึงพระพุทธศาสนาเนี่ยเฮาก็ต้องแยกแยะมันเหมือนกับนิ้วมือเฮาเนี่ยนะครับมันมีสั่นมีเหย้าเป็นธรรมดาของมนุษย์ฉะนั้นผมว่าอย่าเมาเข่งกันนะครับต้องแยกแยะออกคนไหนทำดีเฮาก็ต้องส่งเสริมคนไหนทำบ่ดี เฮาก็ค่อยๆลดลงไปผมว่าข้อบัญญัติข้อกฎหมายท่านบ่ได้หยุดนิ่งนะครับท่านก็ออกมาเป็นระยะระยะพระสังฆาธิการพระผู้ใหญ่นะครับสมเด็จสังฆราชท่านก็ได้มองอยู่แล้วแล้วก็สืบทราบไปถึงกุมพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับนี่นะครับเข้าต้องฟังหูไวหูสิ่งใดที่มันบ่ดีเขาก็บ่ต้องไปยึดถือไว้เขายึดถือแต่สิ่งที่มันดีมันงามมันก็มีทั้งดีและบ่ดีปะปนกันไปนี่นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนเมื่อนี้จะมีประเด็นหนึ่งที่ท่านบอกว่าเป็นซับพาวเวอร์เนี่ยก็สร้างพ่อข้าไทยอีสานนี่เนาะท่านกำนันเนาะ
2: ครับ
1: เขาอยากให้คนไทยเขาเดี๋ยวนี้พ่อแม่พี่น้องออกไปในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านนะครับหรือเป็นอำเภอมีพ่อข้าไทยอีสานเกือบจะถึง 100% แล้วเด้อครับ
2: ครับ
1: เพิ่นรู้จักธรรมะหากินเป็นฉะนั้นผมว่าพวกเข้ามาร่วมตัวกันแล้วก็นำเสนอให้รัฐบาลผู้เพิ่นที่จะเฮ็ดอีหยังก็เงินคนละครึ่งนี่เนาะ
2: ครับ
1: เฮาว่าพัฒนาตัวของเฮาก่อนผมเห็นพ่อข้าแม่ข้าของในพื้นที่ตำบลเนี่ยครับเดี๋ยวนี้เปิดร้านผมบ่เห็นคนต่างชาติจังเม็ดเลยครับไปค้าขายไปเปิดร้านนี่ครับฉะนั้นเฮาจะพัฒนากันได้ยังไงครับ
0: คนอีสานเฮาไปเปิดฮอดกรุงเทพฯครับ
1: ติ
0: ไปเปิดร้านขายลาบครับ
1: นั่น
0: คนเขาเต็มละ
1: ครับ
0: คนอีสานครับกินลาบงัวลาบปล่อย
1: เดี๋ยวนี้ตามพัฒนาแพทย์คือกันสาธารณสุขเพิ่นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพลังงานของคนหนุ่มนะครับพวกเนื้อพวกพลังงานที่จะสร้างเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็พัฒนานะครับพวกลูกหลานของร้านค้าต่างๆเนี่ยเขาก็พัฒนาขึ้นมากก็สามารถว่าต้องคล้ายๆก็ว่าให้อยู่ในการแพทย์ได้ดูแลบ้างนะผมว่าเนาะ
2: ครับ
1: ไปตรวจสอบว่ามันเป็นเนื้อที่มาจากมีเชื้อบ่อทํานองนั้นสิล่ะคร
2: ับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องนึงที่ดีผมก็อยากให้ร่วมตัวกันว่าเป็นพ่อข้าไทยอีสานของเฮานี่บ้างนะครับเพราะว่าเป็นทรัพยากรของประเทศส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ท่านได้ลงไปท่านก็ยุคพื้นที่เคลื่อนอุบลรัตน์เนาะ
2: ครับ
1: เมื่อกี้ประเด็นนึงท่านก็พูดไปว่ามีพ่อข้าหลายมาก
2: หลายครับ
0: ขายร้านอาหาร
1: ร้านอาหารเนี่ยนั่นเฮ็ดนี
0: ่รีสอร์ทก็เต็มคร
1: ับ วันนี้คนเฮาก็ว่าอยากไปกินอากาศอยู่โคกหนองนาจังซี่ครับ
2: ครับ
1: แล้วเมื่อวานนี่ครับมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนะครับลงไปดูไปเบิ่งโคกหนองนาเด้ครับไร่ใบอ่อนของเฮาอยู่หมู่บ้านหมู่ที่สองตำบลโน่นคองอำเภอโน่นคองเนี่ยจังหวัดอำเภอบ้านฝางเนี่ยครับเพิ่นไปร่วมประมาณจักร่วม10ท่านนั่นแหละครับไปดูว่ามี2ชุดไปอยู่2ทีแล้วก็เอาสถานที่โรงเรียนเป็นที่พักเพื่อทำกิจกรรมบ่ซั่นแล้วเพิ่นก็มาถามว่าแต่ยังบ่มีถามข้อมูลอีหยังหรอครับแม่บ้านพาไปย่างดูแล้วก็ได้กินมะพร้าวน้ำหอมคนละลูกเนี่ยวันดีหลายเนี่ยคือหลังกำนั่นไปตอนนั้น
0: น่ะน้ำมะพร้าวนี่เขาว่ากินแล้วผิวงามด้วยครับ
1: ครับน้ำมะพร้าวเนี่ยก็
0: รูปรอเป็นนี่ครับ
1: คันฟังเบิ่งตามที่ทาง Facebook เนาะ
2: คร
1: ับ ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างอยู่
2: ครับ
1: ฉะนั้นผมก็ขอฝากนะครับพ่อแม่ที่ประกอบสัมมาอาชีพอยู่เนี่ยครับมันมีหลายเรื่องที่จะต้องทำนะครับ
2: อ้าว
1: ทีนี้ส่วนมากก็เอาทุนไป
0: ได้เวลา
1: ถึงระดับ30
0: ครับ30แล้วครับ
1: นี่เอา
0: ต่อขอเชิญครับ
1: ครับก็
0: ท่านครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
3: คุณพง
0: ษ์ครับสวัสดีครับ
3: คุณพงษ์จะเล่น
0: ป่ะอ้อครับโอ
3: ้
0: ท่านฟ้าว่าไม่ได้ฟ้ากันโดนหรอครับครับ
3: เขาไม่ได้จ้าเกีย
0: รติแมนแมนครับครับ
1: ไม่ได้คือท่อได้มันเนี่ย
3: วันนี้จังไรพวกมันนี่โชคดีสิถือเลขสมุ
0: ดครับครับครับ
1: โอ้เพิ่น
0: เลย
3: คนยังบ่พอเลยคุณพ่อ
1: เอ้าฝนยังบ่พ่อติ
3: โอ้ย
1: ัง
3: บ่พ่อเลยครับเดี๋ยวนี้ไอ้ที่ท่วมปิตยาน่ะท่วมเขาครับ
1: โอ้อยู่ของหนองนาเฮานี่พ่อแล้วเด้ครับ
3: แม่นขอนแก่นน่ะแห้งคักล่ะผมเบิ่งข่าวนั่นน่ะแห
1: ้
3: งจนเพราะพาๆกับว่าหลายทักน้ํา
0: ครับ
3: กับโอ้ยมันจังไรผู้ปีนี
1: ่ผมได้ท่อผมได้ท่อไป
0: ครับ
3: เสียดายว่าสันตะสมัยคุณล่ะเขาอีขาวใหญ่ของคําไผเฮ็ดคุณพ่อเคยได้ยินว่าเขาคําไผเขาอีขาวใหญ
0: ่ครับ
3: นั่นละเป็นเขาพื้นเมืองของเฮา
0: โอ้ครับ
3: วันนี้แม่นสิเป็นจังซี่คุณพ่อผมบ่อยากเว้าเด้อดอกแม่ดร.สมยงกับเขาบ่ได้จักเที่ย
0: เป็น
3: ว่ารัฐบาลว่าสิให้ซื้อพันธุ์เขาว่าให้เก็บพันธุ์เขาไว้ว่าซั่นว่าผมก็ฟังเบิ่งในTikTok ไม่หยังครับโอ้ยรู้สึกว่าโอ้ยจะมันสิเฮ็ดบาปชาวนาแท้เนาะมันชาวนาก็สิไปแล้วล่ะ
0: ครับ
3: ชาวนาสิเบิดไปแล้วคือเบิดต่อไปบ่มีชาวนาครับคุณพ่อ
0: คร
3: ับ บ่มีเลยเพราะว่าชีวิตของชาวนานี่ก็คือรุ่นนี้ล่ะ
0: ครับ
3: สิค่อยเบิดเราก็เบิดไปเลยเพราะว่าลูกหลานพวกไปเรียนกับว่าเรียนสูงกับว่าเฮ็ดหน้า
0: ครับ
3: พวกเรียนมาสูงกับติดยาอยู่กับเป็นภาระของพ่อแม่หรอกครับอันตรายกับผู้เฮ็ดผู้สั่งอยู่ไห้อยู่หน้าสังคมเฮานี่เดี๋ยวนี้โอ้มันแย่ที่คุณพ่อ
0: คร
3: ับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปนี่เป็นป่าหญ้าเปิดเป็นสุดแสงของแสงตาคุณเด้
0: ครับ
3: มันก็มีแต่ผมแน่สําหรับนี่อย่างงานก็อันนี้เว้าซื่อๆเด้อแม่นจะมีอยู่นี่ครับย่านอยู่ย่านนกบ่ทันนกอยู่เพราะว่ามันเป็นย่อมๆไปเนาะพอถามออกมานี่ก็
0: นกมันก็หิวคือกันเน
3: า
0: ะ
3: นกก็กินได้ครับเพราะว่ามันสิกินแต่น้ำนมนี่ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยมันดีใจได้สําไรเนาะมันคือจังสิ่งแวดล้อมซํานี่เนาะคุณพลอย
0: ครับ
3: ก็ได้ยินพอเจริญก็พอสมหวังก็ดีใจครับ
0: โ
3: อ้โหก็ติดพอได้เนี่ยแล้ว
0: ขอโทษแล้วก็มันก็จะได้ยินเสียง
3: ครับ
0: ก็พอจะได้ยินเสียง
1: สอแว่นว่าสิโทษไปถามอยู่ว่าน้ํามันพอหรือยังว่าซั่นเนาะ
3: โอ้ยมันพ่อกันโตกอยู่คอนเทนเลี้ยวไปเนาะผมว่าโอ้ยถ่วมมาแล้วถ่วมมาแล้วมาฮอดบ้านมาฮอดประมาณอยู่ชนบทเลยแม่งไงนี่เบรกจึกเลยบ่มาอีกเลยโอ้ยจะมันเป็นยังไงมันเรียกมองโตกเอาคุณพ่อ
1: พ่อว่าผมโทษไปถาม
3: ดีใจหลายครับคุณพ่อดีใจหลาย
0: ครับ
3: พวกเราคิดฮอดกันหลาย
0: ครับครับคือกันครับ
3: เมื่อไหร่สปท.สิเปิดได้เนาะเนาะสปท.เอ็มนี่เนาะอยากไปซ่อมให้เด้เนาะมันคือสิซ่อมยากแท้เจ้าหน้าที่ก็ได
0: ้อะไรอยู่เมืองนอกพุ่นนะอะไรอยู่เมืองนอกกันนะ
1: ครับเดี๋ยว
3: บางคันผมก็ซ่อมยังได้ขอเว้าได้ซ่อม
1: เดี๋ยวก็ได้
3: ไปบอกไปจากันมันก็คิดฮอดกันเนาะคุณพ่อเนาะโอ้เอาแค่นี้ขอให้เพื่อนเว้าซะบาด
0: ครับครับครับขอบคุณครับผมขอเรียนให้ได้รับทราบนะครับไอ้ที่ท่านสแวงน้อยท่านพูดน่ะมันคําปลอมนะครับไอ้ที่ว่าข้าวหน้านี่เฮ็ดเกี่ยวเขามาแล้วนี่เขานั้นจะเอาไปต่อว่าได้นี่อันนี้ AI ครับมันเห็นครับเขาทั้งรัฐบาลนี่สามารถไปเฮ็ดได้เพียงแต่ว่าเขาเฮ็ดกำกับบ่ให้เอาไปขายแข่งเขาพวกที่เอาไปแข่งนี่ไปขายนี่บ่ได้แต่ว่าเฮาเก็บมาไว้เป็นท่านเฮ็ดหน้าปีต่อไปได้นะครับขอให้เข้าใจตรงนี้นะครับถ้าบ่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวข้าวหน้าเฮาก็อาจจะเข้าใจผิดแล้วก
1: ็
0: ถ้าไม่เกิดความรู้สึกต่อต้านกับรัฐบาลนะครับนี่แหละบางทีรัฐบาลก็บ่อธิบายปล่อยให้ AI มาว่าอันเอาไปปลูกต้อปีหน้าบ่ได้ครับคุณพ่อมันก็ตายที่ชำนาญนะครับถ้ารัฐบาลให้แบบนี้ก็ตายสำคาข้าวหน้าแล้วครับ
1: ผมคิดว่ารัฐบาลเขาจะกำกับพันเขาที่ชื่อเราเขาจีซอยเหลียให้เปลี่ยนพันเขาให้มันได้มาตรฐานสามารถแข่งขันกับทั่วโลกได
0: ้สายมาอีกแล้วครับขอเชิญนะครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
4: ทำบุญต้องได้บุญไหว้พระต้องดูพระ
0: ครับ
4: ฟังธรรมะต้องได้ทาน
0: ครับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
4: คร
1: ับ
4: ผมสุริภาพนะครับ
0: ครับครับ
4: วันนี้มีโอกาสจะคุยกันหลายเรื่อง
0: ครับเอาเลยครับ
4: จะย่อๆกันเพราะว่าหายรอยเยอะ
0: ครับ
4: รู้สึกว่าท่านทั้งสองด้วยเปิดสายช้าไปนิดนึง
0: ครับ
4: เขาอยากเปิดนานกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เห็นท่านคุณจันทร์รับได้แล้วเนี่ยเขาก็ดีใจนะครับ
0: ครับ
4: จะได้คุยกันสนุกๆสงสัย
0: ครับ
4: ทางชัยภูมิว่าไงรับได้ไหม
0: ครับ
4: อย่างเงี้ย
0: เชิญเลยครับถ้าโทรได้เข้าเลยครับ
4: นะครับ
0: ครับ
4: วันนี้เรื่องแรกครับเรื่องที่สองเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยเรื่องแรกเกี่ยวกับศาสนา
0: ครับ
4: ท ถามผมว่าศาสนานี่ทุกศาสนาสอนคนเป็นคนดีได้ไหมถ้าถามผมครับแต่ก่อนว่าได้เดี๋ยวนี้ผมว่าไม่ได้แล้ว
5: คร
4: ับ ศาสนาทุกศาสนาสอนคนคนดีได้ไหมไม่ได
5: ้ครับ
4: ถ้าได้ติดคุกได้ไงขอนแก่นนี่คุกครับพันกว่าคนเนี่ยทุกคนมีศาสนาทำมันติดคุกเพราะแต่ละคนเลยครับพฤติกรรมความชั่วมีตัวอยู่แล้วแม้มีศาสนาเองก็แล้วแต่ครับก็ยังทำความชั่วอยู่พุทธจะสอนยังไงทำยังไงมันก็ไม่ฟังฉะนั้นศาสนาครับจะสอนคนให้เป็นคนดีไม่ได
2: ้
4: มันอยู่กับพฤติกรรมของคนอยู่กับคำชั่วของคนเองอย่างที่พูดง่ายๆว่ามีศาสนาชื่ออะไรครับอิสลามศาสนาเขาเลยครับแข็งแกร่งเก่งมากแต่ทำไมเขาติดคุกทำไมเขาติดคุกเนื้อศาสนาเขาเองยังติดคุกประเทศอินโดนีเซียครับมุสลิม 2,000 กว่าล้านคนมากนะครับก็200กว่าล้านคนมันจะ 2,200 กว่าล้านคนเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่สุดในเอเชียนี่ไปมุสลิมก็ยังติดคุกยังติดคุกอยู่ศาสนาสอนได้ไหมสอนได้แต่มันฟังไหมไม่ฟังฉะนั้นศาสนาจะสอนคนไม่ได้หรอกครับฉะนั้นผมบอกว่าคนที่ศาสนาในตัวเองเนี่ยก็ยังติดคุกทำความชั่วตลอดเวลาศาสนาสอนคนได้ไหมสอนได้คนฟังไม่ฟังทำไหมไม่ทำฉะนั้นติดคุกอย่าเลยจำขอนแก่ครับเป็นพันกว่าคนนะทุกคนมีศาสนาตัวนั้นทำไมถึงติดคุกเพราะความชั่วของมันเองขนาดห่มผ้าเหลืองเนี่ยเป็นต้นกำเนิดเลยครับก็ยังติดคุกฉะนั้นศาสนาสอนมาได้หรือครับวันนี้เอาเรื่องนึงครับมีการเลือกตั้งวันที่3กันยายนผมอยากจะบอกประชาชนครับทุกคนต้องไปทำหน้าที่ของประชาชนคือไปเลือกตั้งเมื่อท่านเข้าคูหาแล้วเนี่ยท่านจะเลือกใครพอใจใครมันเป็นสิทธิ์ของท่านอย่าให้ใครมาบังคับถามว่าเงินบังคับเลยได้เงินตอนนี้สะพัดมากเลือกตั้งท้องถิ่นก็มีเงินใครจะเสียงผมครับกกต.รู้กกต.เห็นไหมไม่เห็นเรื่องเงินเนี่ยเรื่องซื้อเสียงเนี่ยไม่เหมือนเลือกตั้งระดับชาติครับระดับชาตินี่ครับรวมมากไม่ใครซื้อเสียงซื้อน้อยเขาค่าเรื่องหัวหน้าพรรคเป็นหลักเลือกพรรคเป็นหลักแต่ท้องถิ่นนี่เขาเลือกตัวบุคคลฉะนั้นตัวบุคคลก็ต้องจ่ายเงินหนักเท่าไหร่ได้ไหมบางทีไม่ได้บางทีไม่ได้เลยเงินเยอะไม่ได้เขาจะดูคนว่าคนที่ทำงานไหมคนที่ทำดีไหมคิดประกาศโจ๊กโจ๊กเนี่ยออกรายการประกาศเลือกคนดีเด้อมีใครชั่วเลือกไหมมีคนชั่วไปสมัครไหมไม่มีมีแต่คนดีเท่านั้นแหละครับไปสมัครฉะนั้นหยกยืนยันบอกว่าเลือกคนดีครับเป็นบริหารประเทศเป็นบริหารจังหวัดอีกวันที่สาวเกณฑ์เนี่ยเราจะเลือกผู้ว่าน้อยผู้ว่าน้อยนะครับผู้ว่าน้อยฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องประชาชนครับวันที่สาวเกณฑ์ไปทำหน้าที่คนไทยให้เต็มที่นะครับเข้าคูหาเชื่อใครมองใครมันอยู่แก่เราครับไม่ชอบใครเสียงขังรางเนื้อว่ามักแค่นั้นเองครับวันนี้เอาคิดก่อนอีกสักหน่อยแล้วคุณประชาชนก็จะเข้ามาพร้อมกับคุณหนุ่มชายรุ่งครับขอบคุณมากครับผมต้องหลัง
0: คร
4: ับ
0: ผมจะขอเสริมอีกตอนหนึ่งนิดหนึ่งนะคุณพ่อ
2: คร
0: ับ เพื่อนบอกว่าทุกศาสนาเนี่ยสอนในคนเป็นคนดีเลยนะครับแต่มันบทเต็มของศาสนาพุทธนะครับศาสนาพุทธของเฮานี่มันบ่ได้เน้นไอ้ทำความดีครับมันข้อแรกขึ้นต้นว่าให้ละเว้นความชั่วครับบ่ให้ทำความชั่ว
2: ครับ
0: ความดีเนี่ยเอาไว้ที่หลังแต่ว่าเจ้าบ่ทำความชั่วก่อนครับ ศาสนาอื่นเขาบอกให้ทำความดีแต่ทำความชั่วน้ำก่อนครับแต่ศาสนาพุทธเนี่ยห้ามทำความชั่วก่อนครับ
2: แ
0: ต่ความดีสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ส่วนหลายคนทำแต่ความชั่วเลยครับมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นนะครับความดีมันต้องอยู่ใส่บุญนี่ครับแต่ว่าเวลาไปหันไปนี่ก็ทำความดีความดีแต่ว่ารับหลังก็ทำความชั่วไปน้ำกินนะครับมันก็เลยเหมือนเลยความดีสู่ความชั่วเพราะใดอันนี้เสริมท่านเสรีภาพนะครับ
2: เ
0: พื่อความเข้าใจนะครับ
2: โทรเข้าครับ
0: ครับเชิญครับเชิญครับ
6: ครับสวัสดีครับท่านคุณพ่อสมหวังครับท่านกันมั่นครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
6: ผ่านไปแล้วครับท่านมหาเสรีครับ
0: ครับ
6: ลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่สายบู
0: ่ครับ
2: แต่ยังไง
6: ฝนแรกรายการที่ท่านกำนันขึ้นนั่น
0: ครับ
6: ว่าตัดเฮาก็โอ้ยขันบวชไปก็ไปหาเงินหาทองกันได้เงินได้ทองหลายหรอบัดแม่ออกแม่ตนผัดอยากได้เงินน้ำพระ
0: ครับ
5: แต่ก็มาวัดดูดู
0: ครับ
5: มาเห็นเงินพาหลายแพงอยากได้ข้างวัดนี
0: ่ครับ
5: ถ้ามีก็อยู่ไกลๆดอก
0: ครับ
5: ก็พามีก็ได้หลายอย่างก็ไกล
0: ครับ
5: วันนี้ผมก็มีไปที่เป็นข้าวเป็นข้าวเลยมีสอสอไอ้โตกันในสภาไปสอสอท่านนึงว่าถ้างั้นให้พระมีเมียได้จะเป็นยังไงก่อนนะ
0: เออ
5: โบสอสอไอ้นี่โบขึ้นมานี่คนหูพึงทั้งประเทศเลย
0: ครับ
5: โอ้ยกับนายพระนี่มีอะไรอีหลีน่ะมันสิมีคนเฮ็ดหน้าบ่ล่ะท่านประธานโอ้ไอ้ท่านกำนัน
0: ครับไปบวช
5: มั้ยครับท่านสิไปบวชผมก็สิไปบวชนี่นะ
0: ผมก็บวชครับ
5: เออมันมีเมียได้มั้ยเนาะโอ้ยอย่าว่าสอนสอสอคนนั้นก็ได้จะไปเว้าสอนนึงเออ
0: มันผิดวินัย
5: มันมันโพเฮ็ดหน้าล่ะนะบ่มีหยังดอก
0: เออบ่มีคนเฮ็ดหน้านึงผิดวินัยสงครับ
5: บ่เรื่องความดีของพุทธศาสนามันก็ยังเกณฑ์แท้ของพุทธศาสนาเฮาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นล่ะเนาะ
0: ครับ
5: เออท่านผู้ใดปฏิบัติดีก็ได้ดีผู้ใดปฏิบัติชั่วก็ได้ชั่วนั่นล่ะมีชั่วอยู่ที่ตัวตัวเองคือพุทธเจ้าเพิ่นว่า
0: ครับ
5: บัดที่นี่จังพระพุทธถ้าพุทธเจ้าที่ว่าลูกศิษย์ลูกหาคนบวชให้นั่นก็มีแต่ผู้สง่างามมีแต่ผู้ถือศีลผู้ใดเห็นเอ้าจังโมกขลาสารีบุตรนี่เพิ่นสมัยตะกี้เพิ่นไปเที่ยวได้โมกขลาสารีบุตรเป็นเพื่อนเกิดสหายเกิดไปเที่ยวแล้วก็สิไปหาความสุขไปสถานที่อาโคจรสถานที่บ่อาโคจรมาแล้วนอนตื่นขึ้นยามมาเช้าก็ความสุขก็ไปเห็นแค่ว่าไปเห็นนั่นล่ะตื่นมาสองมากก็มีความทุกข์คือเก่าเอ๊ะมันบ่เป็นความสุขกันแท้จริงตัวนี่ว่าท่าน
0: คร
5: ับ นี่โมกขลาสารีบุตรนี่ซึ่งเป็นเคี่ยวเกิดสหายเกิดปานนี้ก็เลยปรึกษาหารือกันเว้าว่าเฮาไปหาแสวงธรรมอันประเสริฐที่มีความสุขกันแท้จริงพอว่าซั่นว่าถ้าผู้ใดไปพ้อก่อนก็จังบอกกันว่าซั่นก็เลยแยกกันไปเด้อครับครูบาอาจารย์สอนจังซั่นเด
0: ้คร
5: ับแยกกันไปแล้วบัดนี้สารีบุตรไปพ้อก่อนเด้
0: ครับ
5: พระสารีบุตรนี่ได้ไปเห็นพระมหาอัจฉริบินทบาทอยู่ไปบินทบาทแล้วโอ้ยเป็นลําคือหยางงามแท้แหนมใสแหนมกัวก็งามหยางก็งามว่าจากะไพเราะการไปขอนี่ไปบินทบาทนี่เพิ่นก็บ่ได้เว้าเด้ภิกขุแปลว่าผู้ขอนี่ขอด้วยกายไม่ได้ขอด้วยวาจาผู้ใช้บาตรแต่ไปเพิ่นก็ย่างไปสง่างามมาที่นี่พระสารีบุตรเห็นก็เลยย่างไปถามว่าท่านครับท่านมีไอ้การเดินการเดินนี่สง่างามกิริยามารยาทท่านงามอย่างนี้อริยบทท่านงามอย่างนี้ใครเป็นพระอาจารย์ของท่านพระสารีบุตรไอ้พระไอ้มหาเดชิเลยแงกมากเลยว่าพระอาจารย์ของเราคือพระศาสดาท่านสอนว่ายังไงครับพระสันท่านสอนว่าสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกมีเกิดย่อมมีดับว่าซ้ำนี่แหละครับสารีบุตรซึ่งปัญญาเลิศเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็รีบไปบอกพระโมคคัลลาเดียบัดโมคคัลลาน่ะนะเป็นโยมเพื่อนน่ะล่ะไปบอกโอ้ยไปพ่อธรรมมันประเสริฐแล้วโมคคัลลาธรรมอะไรประเสริฐเพิ่นแสดงวางได้เพิ่นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกมีเกิดย่อมมีดับบอกให้โมคคัลลาฟังซ้ำนี่ล่ะโมคคัลลาได้ดวงตาเห็นธรรมก็เลยไปบวชทำกันเลยนั่นพระพุทธเจ้านั่นล่ะครับก็ศาสนาบอกท่านเสื่อมเด้ลูกพี่ใหญ่ว่าอาจจะเสื่อมมันอยู่กับตัวปฏิบัตินั่นล่ะพระเพิ่นปฏิบัติบ่ดีเพิ่นก็เสื่อมเองเพิ่นเกณฑ์ศาสนาบ่ท่านเสื่อมหรอกคือไอ้ท่านกำนันป่านั่นคือไอ้หลวงพ่อสมหวังว่านั่นล่ะเนาะแม่นบ่ครับ
0: ครับ
5: ยังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี
0: ่
5: บ่แม่นพระพุทธเจ้ากำหนดขึ้นมาให้เด้
0: ครับ
5: มันมีสมัยตะกี้แต่ผมสิบ่ว่าเวลาหรอกมันมีผู้มาถวายพระพุทธเจ้านี่เห็นพระพุทธเจ้าจักตัสรู้แล้วนี่เห็นแสงเฮียงหุงเฮียงเหลียงเหลียบนี
0: ่คร
5: ับ ไอ้ว่าจักรวาลนั่นนี่ป้าโทไอ้บริวารนั่นนี่เพิ่นมีบริวารจักรวาลที่มีหลายจักรวาลเด้
0: คร
5: ับ แต่ว่าเห็นแสงพระพุทธเจ้านี่รีบลงมาเบิ่งมาเบิ่งแล้วก็มาไหว้พระพุทธเจ้าสาตาไอ้อสุรินทร์หน้าหัวมาไหว้ก่อนต่อมาก็มันสาตาลิกายักษ์มาไหว
0: ้
5: สักตาลิกายักษ์มาไหว้แล้วมหาพรหมมาไหว
0: ้
5: มหาพรหมมาไหว้บัดที่นี่เท่าไอ้สักกะเทวราชมาไหว
0: ้คร
5: ับ ไหว้แล้วทุกคนนี่แต่ละคนนี่ถวายคำว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่ได้จากนี้เด้
0: ครับ
5: บัดที่นี่ คำที่ได้จากไอ้อสุรินทร์มโนสาธาริกายักษ์มหาพุ่มสักกาธิบราชนี่เป็นที่ว่าเฮานอนบ่หลับเฮาฝันดีไอ้ฝันบ่ดีฝันไรขึ้นเฮากะจมนโมเนาะท่านไปท่านกำนันครับ
7: ครับครับ
5: ว่านโมตัสสะนี่คือโอ้ยผีกับผมมาไกลเนี่ยเทเมตตาค่ะคือจังพระเพิ่นสวดเทเมตตายันทุนิมิตตังระวังคารัญจะโยจามนาโพสกนาสาโตปาปากะโหเนี่ย
7: อ
5: ันนี้เทเมตตาเด้ขันว่าสีคมผีคมสางนี่เพิ่นก็สวดเมตตัญจาสัพพโรกัสมิงมามามาสัมภาวะเยปริมาณังอุทังกะโทเนี่ยนี่นี่คือคมผีคมสาง
7: คร
5: ับ พระพุทธเจ้าว่าให้คมผีคมสางนี่เพิ่นได้เทเมตตาคือพาคนในเงื่อนในหลายคนก็แพ้เมตตาไม่ออกกันละอุดไป200ล้านจังสัน
7: ครับ
5: เป็นว่าท่านทำนั่น
7: ครับแม่นครับ
5: เอาจริงๆนะน้องวันนี้น้องผมเสียมาฟังแต่วันนี้ไอ้ท่านไอ้คุณใหญ่ตาฟังว่าอริยธรรมนี่มันสิเสื่อมไปเด้ครับมาวัฒนธรรมก็สิเสื่อมหมอลำก็สิบ่มีมันบ่แม่นนะครับหมอลำมันมีอยู่เด้
7: ครับ
5: หมอลำต้องกะลำอยู่
7: ค
5: นกระลำมีแต่ว่าเด็กหน่อยสมื่นบ่ลั่นที่วัด
7: ครับ
5: ผมสิลั่นมันฟังแค่ก่อนเนาะ
7: ครับเอา
5: ดันดีความฮ้อนนี้ไปนอนป่าหญ้าแฝกนี้ไปแหวกป่าดงห่างไปนอนมาทางน้องเสี่ยวตนเฮ้ยเอาซ้ำนี่ล่ะท่านกำนัน
7: ครับ
5: ไปบวชท่านน้องท่านกำนัน
7: ครับครับเอาเลยครับกันพาเมียมันก็อยากบวชแล้วนะครับอันนี้ไม่มีบ่ได้ครับ
1: นี่แหละครับปาดชาวบ้านข้างปัญญาข้างสวองนี่หลากหลายนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเฮาก็ต้องเคารพความคิดซึ่งกันและกันบางเทื่อถ้าตรงไหนที่มันพอใจเฮาก็เอาไปปฏิบัติอันใดบ่พอใจเฮาก็เอาตั้งไว้นี่เป็นบทหนึ่งนะครับที่ในฐานะเสียงชุมชนคนอีสานนะครับฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับผมก็อยากจะพูดในสิ่งหนึ่งว่าพ่อข้าของเฮาเนี่ยไทยอีสานเนี่ยครับยังบ่ยังได้ยุทธนะครับอาจจะร่วมตัวกันได้เป็นชมรมเป็นสมาคมก็ได้ผู้ใดมีความสำเร็จอยากจะซอยเหลือผู้อื่นเนี่ยครับก็ต้องร่วมตัวมาเสวนาซึ่งกันและกันครับอันนี้ฝากไว้ครับเอาสายต่อไปนะคร
0: ับครับเชิญครับเอาสายรถ
7: ครับ
0: โทรไหมครับฮัลโหล
8: สว
0: ั
8: สดีครับ
0: ครับ
8: สว
0: ั
8: สดีครับท่านครับ
0: ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
8: เขาว่าจังสิเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบางคนนักวิชาการใหม่ๆนะ
0: ครับ
8: เขาว่าไอ้อโศกมหาราชเนี่ย
0: ครับ
8: บางคนเขาว่านะ
0: คร
8: ับ เอาเรียกว่าตามก็แล้วแต่แต่ว่าไอ้ของว่าจริงๆเนี่ยไอ้การกิจในกระซังเขารู้แจ้งแค่กฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ารู้อยู่แก้แก้มีสองขอผิดกันถูกรู้อยู่แล้วว่าผิดมากกับผิดน้อย
7: คร
8: ับ ครับรู้อยู่แล้วว่าไอ้ศาสนาเนี่ยไม่มีมือเสื่อมหรอก
7: คร
8: ับ เห็นไหมกับมือเสื่อม
7: คร
8: ับ ถ้าตาไหนคนในโลกนี้ยังอยู่เนี่ยถ้าบ่ล่มสลายหมดนะ นะครับผมมีทางเห็นได้หรือเปล่าครับแต่ที่พี่ว่าการที่จะให้คงอยู่หรือสืบต่อไปเนี่ย
7: คร
8: ับ เอาหนีตรงไหนมันจะดีขึ้นไอ้สอนนะพวกเราเสียสติแล้วไม่ต้องไปเล่าหรอกนะ แต่ที่นี่ไอ้โดยมากบ้านเขาเนี่ยมักจะลืมเขาเขียนมาอย่าซื้อเสียงนะคุณก็ไปซื้
7: อ
8: เพราะเขาจับได้คุณก็ไม่ยอมรับคุณอยากจะไปฆ่าเด้อคุณก็ไปฆ่าจะไปกินเด้ออย่างคุณมีคุณทำผิดกฎหมายล้วนๆนะครับเขาสร้างกติกามาเนี่ย
7: ค
8: ุณไม่ปฏิบัติตามกติกาคุณจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องชี้วัดล่ะครับ
7: คร
8: ับ แต่เมื่อไหร่เอาประเทศเราตอนนี้ขึ้นมาไอ้ขายไฟในเอเชียอันดับหนึ่งของเอเชียนะไอ้ของบ้านนั้นแถวเนี่ยคือประเทศเราเนี่ยเห็นป่ะ
7: คร
8: ับ อันดับต่อมาก็คือแร่ทองคำแล้วก็อันมานี้ต่างๆมาจากประเทศลาวล้วนๆก่อนมาในเมืองไทยเลยเนี่ยที่มาค้าขายมาแก้หน้าแก้ตายพวกเราเนี่ยไปเปิดดูดีๆนะของเราบ่มีอย่างดอกเขาพิจารณาแต่ทีนี้ไอ้ผมกลับเรียนท่านทั้งสองด้วยความเคารพนะไอ้ท่านดร.ไอ้คิงหรือท่านสมหวังเนี่ยผมคือทอดตุ้งตุ้งยิ้มแล้วบางทีพอเขาบอกเลยท่านบ้าบางทีผมก็กล้าว่าเบาดอกเพราะว่าอย่างที่เองท่านดร.วิว ก็เป็นมหาดอกตะวิดรวดแล้วจะปิดเขาบอกว่ากล้าว่าว่าได้แต่สู่บนว่าได้หนึ่งพวกนั้นบนแปลธรรมบทจะถูกจะผิดผมไม่รู้แต่พวกนั้นมีดีกว่าเรา
2: ครับ
8: ถามองสิถามแล้วว่าเขาแต่เพิ่นเรียนมาหลายแล้วนะแต่บัดนี้ไอ้เจ้าใหญ่ความถูกต้องเนี่ยเขาก็ต้องเทศตามกติกาสินะว่าเราไม่ปฏิบัติตามกติกาเองเราเขาหามซื้อเอาไว้ใต้ดินคุณรู้ว่าผิดคุณไปซื้อเนี่ยเขาเอาขึ้นมาคุณไปยุ่งเขาอย่างก็ได
2: ้ครับ
8: เนี่ยตั้งที่เขาที่สั่งบุคลากรในบ้านเมืองเนี่ยคันสันเบียคนแก่เพราะต้องได้ไปขอเลยถ้าไว้ใต้ดินขึ้นมาได้เนี่ยเงินมันจะเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยเพราะต้องไปขอหาหกร้อยเพราะต้องไปขอพันสองพันแล้วก็จัดแจงไปแล้วเนี่ยเขาบอกแล้วนโยบายของพรรคพอต่อไปถ้าคุณมีหวยใต้ดินขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้เงินคนละเท่าไหร่เท่าไหร่เห็นว่าแต่ไอ้คอร์สเซ็นเตอร์ที่เขาประเมินมานักวิชาการวิชาเกินประเมินมาเนี่ยปีละ7-8 แสนล้านเนี่ยเอาเงินมาใส่กระดอกเนี่ยไม่ได้ใช่เห็นว่าแต่ก็พวกเราไปบ่นลำพึงลำพันกันเอาขอบเขตง่ายๆว่าคุณไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองเอาง่ายๆแค่ละนะครับเอาสมัครผู้ใหญ่บ้านผมคุยกันไปตะกี้แลนน้ำก้นกันอาทิตย์ที่ไปเอื้อนกันไปกินไอ้แกงไก่ร้อนนึงเสร็จแล้วไปหยิบเลี้ยงแถวเลี้ยงผู้ใหญ่บ้านผมเป็นยังไงผมไปเบิ้งเนี่ยไปไม่กินแกงร้อนก็เอาแกงร้อนไอ้คนนึงแกงร้อนอีกคนนึงแกงกะหล่ำปีหรือว่าไอ้แกงปีน่ะเนี่ยเขาก็ไปกินแกงร้อนเพราะว่าเคยกินแต่ได้อยู่เย็นเป็นสุขกันบางช่วงบางอย่างแต่คนเราไม่มีอำนาจทำตัวแบบนึงพอมีอำนาจทำตัวอีกแบบนึงมักจะลืมเจ้าของกับบ่รู้นะแต่ท่านสมหวังท่านเป็นคนดีโพดเฮ็ดหยังมันดีไปเบิดสร้างนักมวยสร้างหนังมาสร้างผมเคยไปบ้านท่านกับให้ความเมตตากับผมตลอดท่านดีเกินไปผมเห็นน่ะเราคุ้นไอ้ท่านนะแม่บ้านท่านผมก็เห็นเรานั่งเงียบเงียบบ่ค่อยปากค่อยเล่าเด้อคนไอ้ท่านเป็นคนแบบถ้าไปแล้วๆนะเนี่ยท่านดีโพดผมได้สังเกตมั้งคนดีนี่ดีเกินไปยุ่งกันแบบนี้เนี่ยคือว่าอยู่แต่ผมคิดที่นี่เลยผมเป็นมนุษย์ติดตั้งข้อสังเกตบางอย่างนะครับเอาโอเคครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณหลายๆท่านดอกกระเจียวเนี่ยครับเป็นที่ปรึกษาของเสียงชุมชนคนอีสานคนหนึ่งเลยครับผมว่าต่อไปจะมีที่ปรึกษาขึ้นมาหลายท่านอยู่ผมก็คิดว่าเฮามารวมกันทำรวมกันคิด
0: ตายเขาอีกแล้วครับ
2: ครับ
0: เชิญครับ
2: เชิญเลยครับ
9: เดี๋ยวครับขออนุญาตครับ
0: ครับเชิญครับ
9: สักครู่นี้เป็นเสียงท่านรองใช่ไหม
0: น่าจะใช่ครับ
2: ท่าน
9: รองนายกอบตนะใช
2: ่
9: ไหม
2: ใช่รองนายกอบต
0: ครับ
2: ชัยภูมิ
9: เน
2: า
9: ะ
2: ชัยภูมิท่านดอกกระเจียวครับ
9: ปลาละมั้ง
2: ดอกกระเจียวครับ
9: อ๋อรองนายกอบตนะ
2: รองอบต
9: ไอ้ที่พูดที่ชีพออฟเดอะซับจิกไอเดนติตี้นี่รองนายก
2: ร
9: องนายกท่านคุณจะหมดสมัยแล้วเนาะ
2: ครับหมดแล้วครับ
9: ครับครับโอ้เรียกตั้งผมอยากให้เรียกโดยเรียกท่านทำไมมันเรียกบ่อยเหลือเกินเนาะครับคุณเป็นเชียร์แอดมินิสเทรทีฟบางคนเป็นช่างในองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยแล้วก็สายของมหาขจร
0: ขจรครับ
9: พี่นุ่มธรรมะเทเลสุดยอดท่านฟรีดอมฟรีดอมต้องแปลว่าเสรีภาพ
0: ค
9: นนี้ทุกท่านเนาะ
0: ฟรีดอมครับ
9: ฟรีดอมแปลว่าเสรีภาพการบวชเนี่ยท่านออ นอินเนชั่นใครก็บวชได้แต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีทุกก็มีหลายองค์ที่ผ่านมามันก็เกิดเหตุตลอดส่วนใหญ่ก็พระท่านผู้ใหญ่ดาบอสก็อะไรล่ะพระดีก็มีแต่ว่ามันเลี่ยนอะไรขึ้นมาแบบนี้มันก็เท่ากับว่าปลาตัวเดียวเน่าทั้งห้อง
2: ครับครับ
9: ทำนองเนี้ยท่านเนาะเป็นตัวอย่างแม่อาจารย์พระมหาจวนนั่นธรรมะเทพสุดยอดเลย
2: ครับ
9: ทั้งสองท่านนี่อย่างท่านกำนันอดีตกำนันมีท่านสับยิทธิแคนสแมนเนี่ยพอทราบที่เกิดแคนเซอร์แมนเนี่ยท่านนั่งรถมาจากอะไรอ
0: ุบลราช
9: ทองหยิบทางนั้นทองใช่ไหม
2: คร
9: ับ
2: ทองหยิบทองหยิบครับ
9: ทองหยิ
2: บ
9: แล้วก็ท่านอาจารย์สมหวังก็เหมือนกัน น้องรถมาจากตาดตามเพลใช่ไหมท่านมาจากอาจารย์
0: ครับบ้านฟางครับ
9: โอ้ใจเอาท่านเนี่ยนะเขาเรียกว่าทำงานเพื่อสังคมท้องถิ่น
0: ครับ
9: ทำงานเพื่อสังคมท้องถิ่นท่านเรียกว่า working for local society นะ
0: ครับ
9: เวลาจะบอกแล้วท่านเนี่ย
0: ครับ
9: แต่ท่านไปบอก
0: แล้วยังอยู่ครับ
9: อ๋อเจอกันเนี่ยท่านอันนี้ใครเกียรติท่านกับท่านอาจารย์เสรีภาพ
0: ครับ
9: ท่านจะบริจาคร่างกายเพื่อท่าน
0: ครับ
9: เราเรียกว่าโดเนทยูบอดี้นะ
0: ครับ
9: แต่เมื่อถึงจะมีวันพระราชทานเพลิงศพนะท่านนะ
0: ครับ
9: มันจะมีอยู่ที่บ้านน้องกูหรือใกล้ท่านจะถ้าใกล้มอมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่แหละผมเคยไปดูอยู
0: ่ครับ
9: จะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อาดาวก็มีท่านเยอะนะก็จะมีแหละคณะแพทยศาสตร์เฟคุตีออฟเมดิซินก็มีคณะบอดีนะฮะท่านก็จะไปนะฮะเป็นเกียรติท่านเป็นเกียรติสูงสุดท่านที่บริจาคร่างกายให้ท่านนะ
0: คร
9: ับ ดีท่านบริจาคร่างกายก็ให้ครูเขาเรียกว่าครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ให้มาศึกษา
0: ครับ
9: ศึกษาดูในร่างกายท่าน
0: ก็ไปนอนให้นักศึกษาดูครับพร้อมกับท่านเสรีก็คงไปนอนด้วยกันครับ
9: อะไรผมจึงพูดนะสังเกตท่านบริจาคไปแล้ว
0: ครับ
9: ว่าจะสุขก็เผาอยู่ท่านเพราะเราว่าไปสุข
0: แล้วนักเรียนนักศึกษาก็มาใหม่เขาก็มาดูเรานอนอยู่ด่าว่าอะไรเป็นอะไรครับ
9: ใช่เรียนนักศึกษาเมื่อจะถึงพิธีบ้านเราว่าเผาศพต้องไปขอขมาไปกราบไหว้ท่านนะ
0: ครับ
9: ผมร่างกายมีพวกไตผมคิดนี่ตับลิเวอร์นะฮะคือปอดหรือทุกอย่างร่างกาย
0: ครับในร่างกายครับเป็น
9: การศึกษาภาคศาสตร
0: ์เป็นที่เรียนรู
9: ้การศึกษาทางที่ภาคศาสตร์อนาคตนี
0: ่
9: นะครับนี่ครับดีท่านก็จากไปผมจะพิจารณาอยู่ก็ไม่แน่แหละ
0: ครับ
9: ขอบคุณท่านคณาจารย์ทั้งสองท่านท่านผู้ฟังด้วย
0: ครับ
2: ครับ
9: มหาปราบเจริญแม่สุดยอด
0: ครับ
2: ครับครับ
9: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: นะก็เวลาน
0: ั่งอยู่ครับนั่งตามหน้าที่ครับ
2: แต่ที่นี่ผมอยากพูดถึงเรื่องเด็กและเยาวชนวันที่ผ่านมาวันที่20เนี่ยวันเด็กและเยาวชนนะครับเนาะท่านได้มีการสัมมนากันบ้างบ่ครับในส่วนที่ทางเขื่อนอุบลรัตน์เขาผมว่าในตัวจังหวัดเชียงหรือตัวเมืองนะครับพอดีผมเห็นข่าวกลุ่มหนึ่งของเด็กและเยาวชนนะครับย่านออกพื้นเพื่อออกกำลังกายนะครับเขาก็เลยว่าเป็นหน่วยปผมว่ามันบ่ใช่เป็นดีครับเคลื่อนร่างกายตัวเองเป็นเด็กและเยาวชนเป็นคนอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองฉะนั้นในนะครับทำเป็นตัวนะครับเนาะฉะนั้นท่านกำนันได้เห็นในพื้นที่นี่บางบ่ในส่วนหนึ่งนะครับตอนที่โคกหนองหน้าอยู่นี่ครับเขาก็พยายามหยิบเอาคนที่ขาดแค้นบางแยกทางกันก็มีแต่ปู่กำยังเป็นผู้เลี้ยงในส่วนนี
0: ้
2: ก็เลยมาสืบมาคุยมาจากเหตุใดบางทำนะครับต้นขาดวันที่เจ้าหน้าที่หรือรัฐบาลมีความคิดเห็นแต่เขาที่ส่งเสริมแต่เด็กทุกมื้อเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็เอาหน่อยเลยครับบางคนจะหน่อยจริงๆสิครับที่นี่ก็เลี้ยงประคบถ้าลูกเต้าเนี่ยผิดทางแล้วพ่อแม่จะเสียใจมากนะครับฉะนั้นในส่วนหนึ่งที่ผมตั้งคงสั่งไว้มันก็มีอยู่แบ่งส่วนร้อยนะครับ 30แรกก็คือครอบครัว30ที่2ก็คือการศึกษา30ที่3ก็คือสังคม10ที่4เนี่ยก็คือพุทธศาสนาเนี่ยผมว่าเฮามาวิเคราะห์มาวิจัยเรื่องนี้ล่ะท่านกำนัน
0: ครับ
2: ต้องไปเฮาจะได้ส่งเสริมเด็กและเยาวชนครอบครัวเนี่ยคือ1ครอบครัวน้อยก็คือครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับแต่ครอบครัวใหญ่นี่ก็คือตำบลอำเภอป่าเข้าไปถึงจังหวัดมันเป็นครอบครัวที่จะสร้างเด็กและเยาวชนใจในชีวิตของเขากว่าจะไปถึงในส่วนการศึกษาฉะนั้นในส่วนการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้เขามีความรู้ในเมื่อมีความรู้แล้วอยู่ในส่วนหนึ่งของการสังคมนะครับสังคมนี่มี 108,000 ประการเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็ต้องดูแลสังคมไปด้วยและในส่วนพระพุทธศาสนานี่ท่านก็ในส่วนน้อย 10% ท่านก็พยายามที่จะดูแลทรัพยากรของพ่อแม่พี่น้องเช่นเดียวกันครับครับเวลาเป็นยังไงครับ
0: เวลา
2: ท่านกำนันมีอย่างเสริมครับ
0: ก็คงเสริมบ่ได้มั้งครับ
2: นิดนึงครับพูดนิดนึงก็ได้ครับจะจบ
0: อยากว่าเรื่องท่านประจนนะครับอ๋องสิครับผมขอให้ท่านประทุงนอดหน้าแล้วก็มีอีกท่านนึงท่านทองฟ้าสีข้ามที่เขาไปดูในเฟซนะครับท่านได้ชมพวกผมอยากให้สุขภาพแข็งแรงนะครับในนั้นผมก็อยากให้ท่านพิมพ์ซื้อที่อยู่นามสกุลแล้วก็รหัสไปรษณีย์ท่านลงรถในเด็กอันท่านทองฟ้าสีข้ามประจนครับลูกทุ่งนอนหน้าท่านกลางทุ่งเนี่ยนะครับหนุ่มให้เขียนซื้อที่อยู่นามสกุลเราโทษผมจะได้ส่งน้ำมันค่ายนวดให้นะครับแก้ปวดนะครับผมจะส่งให้ท่านนะครับเพราะว่าท่านยังบ่ทันได้จากผมนะอันนี้ผมจะใช้นะครับก็ขอซื้อที่อยู่นามสกุลดอกกระเบื้องโทษนะครับเราในเฟซก็มีหลายท่านนะครับเขาไปชมพวกผมด้วยในเฟซนะครับแต่ว่ามีท่านทองฟ้าสีข้ามนี่ละผมจำได้นะครับก็หรือท่านใดก็ตามนะครับพิมพ์ซื้อที่อยู่นามสกุลดอกกระเบื้องโทษลงในเฟซนะครับผมก็จะส่งไปให้ครับเอานะครับวันนี้ผมเวลาครับคุณพ่อเวลาหมดครับ
2: ครับก็ขอบคุณและก็สวัสดีทุกท่านณโอกาสนี้ด้วยครับ
0: สวัสดีครับ
10: การเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติจอร์จเอฟเคนเนดีในเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11 ชั่วโมงรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปกับกำหนดการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมคริสนาถสังแสนสุขรายงาน
11: รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำคลองผงเพงในจุดเสี่ยงเตรียมแผนรับเขื่อนเจ้าพระยาปรับอัตราระบายน้ำเพิ่ม
12: นายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นสถานการณ์น้ำในคลองผงเพงช่วงหมู่5เพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นจุดเสี่ยงจุดแรกที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ตำบลผงเพงหมู่5หากปริมาณน้ำในคลองผงเพงเพิ่มขึ้นนายไพบูลย์กล่าวว่าขณะนี้ทุกหน่วยมีการวางแผนดำเนินการแก้ปัญหาอุทกภัยตามที่ได้มีการซักซ้อมไว้โดยชลประทานประสานงานกับท้องถิ่นเรื่องการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือวิกฤตจากน้ำท่วมด้านนายมนตรีเนียมรอดชลประทานจังหวัดอ่างทองยืนยันว่าปัจจุบันพื้นตลิ่งสองฝั่งน้ำในอ่างทองยังไม่ได้รับผลกระทบแต่หากคาดว่ากรมชลประทานระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำในคลองผงเพงและแม่น้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มเฉลี่ยราว 50-70 เซนติเมตรจากปัจจุบันซึ่งขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมชลประทานและภาครัฐเป็นหลัก พี่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
11: บังกลาเทศพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก87รายในเดือนกันยายนซึ่งเป็นยอดผู้เสียชีวิตรายเดือนที่สูงที่สุดในปีนี้กรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศรายงานว่าบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่ 1,593 รายและพบผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว6รายในรอบ24ชั่วโมงนับจนถึงเวลา 8:00 น.ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้ตัวเลขผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของบังกลาเทศในเดือนกันยายนเพิ่มเป็น 26,126 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต87รายซึ่งถือเป็นยอดผู้เสียชีวิตรายเดือนที่สูงที่สุดในปีนี้ทั้งนี้ทางการบังกลาเทศเริ่มดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกระยะเวลา3เดือนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาท่ามกลางความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญจากโรคที่มียุงเป็นพาหะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีขณะที่ล่าสุดบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 61,700 รายและเสียชีวิต184รายในปีนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบพิญโยรุ่งสมัยอ่านข่าวครั้งต่อไป 15:00 น.
13: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
14: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
15: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอนายแห้วอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอชุมแพอำเภอหนองเรืออำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอวัตพานอำเภอเหลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรอำเภอศิลาราชอำเภอราศีสลายอำเภอยางชุมน้อยอำเภอกันทรารมอำเภอวังหินอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอลำดวนอำเภอกาบเชิงอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ปกคลุมจังหวัดนครราชสีมาเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอลำปลายมาสอำเภอกระสังอำเภอหนองกี่อำเภอนางรองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสถียรพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท่าศาลาอำเภอนพิตำอำเภอพระพรหมอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอชะอวดอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอกวนขนุนอำเภอป่าพยอมอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูอำเภอกวนการหลงจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดปกคลุมจังหวัดยะลาทางจังหวัดปกคลุมจังหวัดนราธิวาสกับทางจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมอำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอบ้านตะโขสุราษฎร์ธานีอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสมุทรปราการฝนเคลื่อนใต้ว่าเข้าบริเวณจังหวัดชลบุรีมันทนการทิราลิขิตงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

ัดอุดรท่องเที่ยวล่มเกิดงานสร้างอาชีพกระจายรายได้หัวหักก็คือดีคักงานมหากรรมระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึงมีนาคมปี70ที่จะก่อนท่านนี้ยังเดิม

0: 发摸黑ฟ้าวันนี้เป็นสีเทาดวงด้วยราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้ทาน
1: ท่านไอเสียงในระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1กิโลเฮิรตซ์2โมงคือ14นาฬิกาไปกับเสียงเพลงสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

ใจรักใช่มันดูเก่าแต่เรายังจำได้ดีในความทรงจำสีเทา

ที่ฉัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนใช้ระบบ AI เสริมประสิทธิภาพโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรม
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาสู่มรดกอินสมเด็จพระพระบรมมีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างยกระดับผ้าสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามความภูมิใจของร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์เป็นไทยให้คงตลอด
3: กราบก้มปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
4: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนขับขี่อย่างปลอด
1: ภัยกันไทยช่วยไทยพลัสอีกทางประไลน์

0: คนและช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านออนไลน์นอกจากนี้การต่อยอดความช่วยเหลือนำเทคโนโลยีมาเสริมการบริหารและเพิ่มกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพการเปิดเชื่อบทเทชั่นถุงเงินหรือว่าจ่ายเงินภาครัฐสู่ร้านค้ากว่า 2,570 ล้านบาทผ่าน16ล้านคำสั่งซื้อหัวหน้าพรรคประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ยังโจทย์การเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชี้ควรนำเงินกู้200ล้านบาทไปช่วยกลุ่มที่ยังตกหล่นให้ตรงจุด
1: นางสาวชิดสกุลสาวาต้องบอกว่าพรรคไทยตั้งไทยพลัสเฟส2ที่มีแนวทางแจกเงิน 1,000 บาทเดือนหรือบาทว่าตามปรับลดขนาดโครงการลงทำให้มีงบประมาณเหลือจากเก็บสำหรับการติดตั้งพลังงานมาใช้เป็นมาตรการเยียวยาประชาชนเนื่องจากโครงการยังมีขัดจากเงื่อนไขจ่ายหรือโคเปละ40ซึ่งอาจทำให้ความช่วยเหลือส่งไปไม่ถึงประชาชนอย่างจำนวนภาวะของชีพที่ยังได้รับแรงกดดันผ่านน้ำมันที่สูงขึ้นขณะที่กระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังไม่เห็นในการสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจชัดเจนรัฐบาลนำเงิน200ล้านบาทไปใช้เยียวยาประชาชนอย่างตรงจุดโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังตกหล่นจากมาตรการเดิม
0: การบริการตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสถานที่ราช
2: เผยแพร่ภาพจากการตรวจพิการของผู้ว่าผู้อำนวยการเสริมสุขภาพตำบลคลองซึ่งถือเป็นการให้มาช่วย

0: ระเบียบที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีทางกรณีสถานที่ราชการโดยยืนยันว่าองค์การบริหารส่วนงาน
1: น้ำมันค่ะรู้ใช้รู้ค่ะ

0: รมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะวิทยาปรากฏที่ศูนย์ยาพัฒน์บนจังหวัดขอนแก่นได้ตรวจพบทางปานหนักปกคลุมบริเวณอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายของจังหวัดปกคลุมจังหวัดชัยภูมิจังหวัดลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอสาราบุรีอำเภอกาญจน์นครราชสีมาและจังหวัดแรงใต้ฝั่งจังหวัดสงขลาตรวจพบแสงเชียงใหญ่อำเภอปากพนังอำเภอชะอวดอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงจังหวัดตรังถนนเมืองจังหวัดอำเภอจังหวัดนราธิวาสมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรดาร์ตรวจพบลงถึงปานกลางปกคลุมเวียนอำเภอท่าช้างอำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในอันดามันชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงความเร็วประมาณต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดชนฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดชนบุรีคัตราลีคิจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
2: การคัดข่าวเรื่องทางสวทช11จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับวันนี้สวทมหาสารคามเป็นแม่ผลิตรายการเชื่อมโยงไปยังสวทในเขตพื้นที่11จังหวัดนะครับรวมไปถึงการติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้ผ่านทาง Facebook สดสวท
3: บุญค่ะ
2: ครับพบกันในจันทร์ที่21กันยายน2500ในช่วงของการคัดข่าวเรื่องนะครับก็จะนำข่าวสารนำมาฝากให้กับผู้ฟังได้รับชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารที่น่าสนใจจากทางรัฐบาลแล้วก็ข่าวสารในพื้นที่11จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับวันนี้ก็จะมีทั้งข่าวสารนะครับจากทางจังหวัดหนองคายรวมไปถึงจังหวัดขอนแก่นที่จะร่วมรายงานข่าวกันเข้ามานะครับคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามานะครับผ่านทางเพจ Facebook Live รายการสดสวท.ตามกันได้นะครับในช่วงแรกของรายการครับนำติดตามข่าวนะครับเรื่องราวมาแล้วก็ย้ำนะครับเรื่องของการซื้อของออนไลน์ไม่ตรงปกครับประมาณอิสระฐานะการท่านกับดูแลสำนัก

แต่ผู้ประกอบการธุรกิจครับมีการส่งมอบสินค้าไม่ตรงกับตามคำสั่งซื้อจึงร้องทุกข์ต่อสคบ.เพื่อขอความเป็นธรรมครับโดยท่านหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนครับนายรณรงค์ผู้คุ้มครองผู้บริโภคครับก็ได้มีการมอบเจ้าที่กับบริษัทโดยตรงครับซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจตกตามรายละเอียดที่มีการตกลงกับผู้ร้องนะครับที่10กันยายน2519ที่ผ่านมานะครับการชดเชยค่าเสียหายนะครับจากนั้นทางสคบ.ครับก็ได้มีการประสานแจ้งข้อเสนอให้ผู้ร้องพิจารณาซึ่งผู้ร้องครับทางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เรียกกล่าวเพิ่มเติมว่าได้มีการกำชับให้กับทางสคบครับมีการติดตามการส่งมอบสินค้าแล้วก็มีการจ่ายเงินชดเชยให้ครบถ้วนข้อตกลงนะครับพร้อมกับการให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยเป็นการใช้หลักฐานการซื้อขายตรวจสอบแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบหรือว่าแหล่งผลิตที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะครับในส่วนของการซื้อของออนไลน์นะครับแล้วไม่ตรงปกก็ขอให้คุณผู้ฟังนะครับนึกถึงทางสคบ.นะครับแม้ผู้ขายไม่มีหน้าร้านครับก็ให้เดินหน้าสามารถเดินหน้าติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบหลักฐานนะครับแล้วก็สามารถร้องทุกข์ไปยังช่วยติดตามตรวจสอบในกรณีสสินค้า

ีพของประชาชนเต็มจำนวนกรมพลังงานค่ะนัดพร้อมพันรัฐมนตรีการกระทรวง

พิ่มส่วนลดมีส่วนลดราคาณ

21สิงหาคมคืนวัดหมายเพลิงและสิ่งเทียม2490นะคะเพื่อยกระดับควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดค่ะโดยมอบหมายให้กรมการปกครองนำหลักการไปเปิดรับฟังความต่อคณะรัฐมนตรีภายใน90วันนับแต่วันที่มติค่ะกรมการปกครองค่ะจึงได้ชี้และครอบครองเบื้องต้นระหว่างพิจารณากำหนดการปฏิบัติ

0: สั่งนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยค่ะตั้งแต่วันที่10/2569ถึง19/2570ค่ะและการยุบใบอนุญาตให้มีการเป็นเพียงข้อเสนอเพื่อทบทวนและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตอย่างต่อค่ะโดยยังอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดอายุใบอนุญาตวันประมาณ3เวลาอื่นค่ะทั้งนี้ค่ะกรมการปกครองขอเชิญชวนประชาชนนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนค่ะร่วมแสดงความคิดเห็นต่อหลักราชการดังกล่าวผ่านระบบกลางทางกฎหมายที่เว็บไซต์ www.law.go.th นะคะระหว่างวันที่18กันยายนถึง17ตุลาคม2569นี้เพื่อนำข้อเสนอที่ไปปรับปรุงร่างกฎหมายสูงสุดค่ะ
1: ก็เป็นข่าวสารนะครับในช่วงแรกของรายการคัดข่าวเรื่องนะครับกับข่าวสารรัฐบาลนะครับที่นำมาบอกกล่าวให้กับคุณฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันในช่วงของรายการวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะครับคุณผู้ฟังในช่วง3นาทีตอนเล่นเสียงคุกในช่วงนี้

3นาทีกับอัยการประเด็นวันนี้เสนอเรื่องเล่นแชร์ยังไงไม่เสี่ยงคุกในสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองในปัจจุบันการชักหน้าไม่ถึงหลังการหมุนเงินไม่ทันเป็นเรื่องที่พบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวันบางคนโชคดีหน่อยก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมคนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ก็ต้องอาศัยการกู้เงินจากนอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงและผิดกฎหมายแต่มีวิธีนึงครับซึ่งผมมั่นใจว่าพี่น้องทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีนั่นคือการเล่นแชร์แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าการเล่นแชร์นั้นอยู่ใต้การควบคุมซึ่งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามทางอาญาทั้งจำคุกและโทษปรับนั่นก็คือพระราชบัญญัติการเล่นแชร์พ.ศ. 2534ซึ่งตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้นิยามของการเล่นแชร์ไว้ว่าการเล่นแชร์คือการที่บุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปตกลงที่จะเป็นสมาชิกวงแชร์โดยสมาชิกแต่ละคนนั้นจะมีภาระในการส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดรวมไปถึงกองกลางเป็นงวดงวดเพื่อให้สมาชิกวงแชร์แต่ละคนนั้นหมุนเวียนสับเปลี่ยนกองกลางไปโดยการประมูลวิธีการอื่นใดนอกจากนี้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่จะเป็นนายวงแต่การเล่นแชร์นั้น

มีสมาชิกวงแชร์เพื่อบันทึกวง30คนแสนบาทและสี่แชร์หรือการแชร์นั้นผลประโยชน์อื่นใดตามในการร่วมเล่นแชร์ไปโดยไม่เสียดอกเบี้ยและสุดท้ายครับตามมาตรา9และบทดังกล่าวนั้นห้ามไม่หรือผู้ที่จัดให้การเล่นแชร์ชี้ชวนให้ประชาชนทั่ว

แชร์เกิดขึ้นไม่ว่าตัวผู้ลงแชร์หรือเท้าแชร์หรือเกิดจากสมาชิกให้ความคุ้มครองหรือแชร์บริหารงานผิดพลาดทำให้สมาชิกแต่ละคนนั้นไม่รับผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้สมาชิกวงแชร์ที่รับความเสียหายนั้นสามารถยื่นฟ้องแต่เป็นคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายได้หรือหากนายวงแชร์นั้นตั้งใจที่จะมาแต่แรกเขาว่ามันเป็น

เป็นแม่ข่ายนะครับในช่วงนี้ครับมีข่าวสารในผลร่วมรายงานข่าวกันเข้ามานะครับไปกันที่จังหวัดโนโลยีเซอร์เสริมทัพ

ขยายหากุดแดนมาตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุม

0: มีเซ็นเซอร์มาจับแต่ละตึกขึ้นจังหวัดเชียงรายจนสกัดยาทางลำเลียงไปทางวิเคราะห์มาใช้สกัดสำหรับผลงานที่ผ่านมานะคะทางตำรวจตระเวนชายแดนสามารถจับกลุ่มยาหนุนโดยตรงไปที่จะยกระดับระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเสริมสร้างความมั่นคงแก่ประชาชนค่ะมาต่อกันข่าวต่อมาค่ะสำหรับสวนสัตว์ขอนแก่นกับวิทยาลัยชีวศึกษาคนตาบอดได้มีการนำน้องๆผู้พิการทางการมองเห็นร่วมทดลองใช้สื่อรูปปั้นสัตว์ป่านูนสูงภายใต้โครงการสัตว์ป่าคืนดวงตาให้น้องปีที่7นางทิพวดีกิติคุณผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นท่านได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมโดยมีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกว่า60คนค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาได้ของสัตว์การสัมผัสและการสร้างจินตนาการด้วยตัวเองผู้อำนวยการสวนและระบุว่าขอนแก่นมุ่งหวังให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมการสัมผัสสื่อรูปปั้นและต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ในพื้นที่จัดแสดงจริงจะช่วยสร้างความเข้าใจและความผูกพันกับสัตว์ป่าเพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะทางสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะให้ความสำคัญกับการทำให้แหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดความต่างด้านความสามารถในการรับรู้การจัดทำสื่อรูปปั้นสัตว์นูนสูงจึงเป็นอีกหนึ่งสำคัญค่ะที่จะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าให้กับผู้พิการทางการมองสามารถเรียนรู้ผ่านการสัมผัสและสร้างจินตนาการเกี่ยวกับสัตว์แต่ละชนิดได้ด้วยตัวเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารสำคัญในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะจากจังหวัดขอนแก่นไปต่อกันที่จังหวัดหนองคายค่ะพี่เอคะ
2: ครับ
1: ค่ะจังหวัดหนองคายเดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะโดยมุ่งปรับแนวคิดสร้างจิตสำนึกและเสริมภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสังคมโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบค่ะติดตามการรายงานได้จากน้องไบรท์พุทธรักษาอภิธรรมพงค่ะผู้สื่อข่าวสวท.หนองคายค่ะ
2: ครับ
3: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสวท.หนองคายก็จะมารายงานข่าวในประเด็นหนองคายขับเคลื่อนต้านทุจริตสร้างสังคมโปร่งใสตรวจสอบได้จังหวัดหนองคายค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569มุ่งปรับแนวคิดสร้างจิตสำนึกและเสริมภูมิคุ้มกันให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสังคมโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ยอมรับการทุจริตการศักดิ์ศรีเครือนี้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัดหนองคายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมพันล้านโรงแรมพันล้านบูติกรีสอร์ทอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายภายในงานนะคะมีนายนฤพลพาโนชิตหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคายกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆในจังหวัดหนองคายเข้าร่วมกิจกรรมรวม200คนค่ะโครงการในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงานและสังคมพร้อมกับปลูกฝังให้บุคลากรทุกภาคส่วนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตปัจจุบันนะคะปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบยังเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการค่ะอีกทั้งยังเป็นอุปสรรคนะคะต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวด้วยจังหวัดหนองคายจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างหรือพฤติกรรมที่นำไปสู่การทุจริต ซึ่งการอบรมในครั้งนี้นะคะไม่ได้มุ่งเพียงให้ความรู้ด้านกฎหมายหรือระเบียบราชการเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนแนวคิดค่านิยมสุจริตและสร้างกลุ่มคุ้มกันทางจริยธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจังหวัดไทยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำความรู้ทางที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานรวมถึงร่วมเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้หนองคายเป็นจังหวัดที่มีการบริหารงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนอย่างต่อเนื่องพุทธรักษาพอหนองคายรายงาน
2: ครับขอบคุณผู้สื่อข่าวนะครับจากทางสวทหนองคายแล้วก็ทางสวทขอนแก่นนะครับที่ร่วมรายงานข่าวกันเข้ามาเรื่องราวของการขับเคลื่อนนะครับเรื่องของการป้องกันการทุจริตนะครับในการสร้างสังคมโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับซึ่งทุกจังหวัดกำลังฝ่ายครับก็มีการขับเคลื่อนเรื่องของการดำเนินงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดนะครับก็ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้นะครับทุกท่านครับก็จะนำคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับมาติดตามเรื่องราวของการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็รายได้นะครับให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านโคกล้านตำบลบ่อระบืออำเภอบ่อระบือนะครับสำหรับการสร้างงานสำหรับแรงงานอิสระแรงงานผู้สูงอายุนะครับตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์20ปีของกลุ่มทอผ้าบ้านโคกล้านตำบลบ่อระบืออำเภอบ่อระบือนะครับไปติดตามได้จากท่านดร.วรรณการแสนแก้วครับเครือข่ายผู้ดำเนินรายการสวัสดีมหาตะคามติดตามกันได้ครับ

0: ขออนุญาตแนะนำให้รู้จักกับท่านในอำเภอบรบือนะคะท่านสนองมาลัยขวัญในอำเภอบรบือเจ้าของโครงการผ้าสีระบือค่ะอยากจะให้ท่านเล่าว่านโยบายในการทำผ้าสีระบือของท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะ
1: ครับที่จริงก็คือการเริ่มเทศผ้าสีระบือด้วยการมุ่งที่จะสร้างแบรนด์ต่างแบรนด์บรบือให้ปรากฏการที่จะเทศแบรนด์เนี่ยมันต้องระดมอะไรอัตลักษณ์ของบรบือมาตอนนี้พอดีเคยทำเรื่องภาษีประเทศภาษีมาก่อนเนี่ยจากอำเภอเกษตรมาผู้เขียวแล้วก็มาบรบือก็เลยนำแนวคิดเรื่องการทำภาษีเนี่ยมาขยายคนดูบรบือโดยใช้หลักของการใช้ทฤษฎีสีทฤษฎีทางคณิตศาสตร์แล้วก็ทฤษฎีทางฟิสิกส์ทฤษฎีสีคืองานศิลปะสีที่หลากหลายนั่นว่าครับสีที่หลากหลายกับทฤษฎีทางคณิตศาสตร์คือเอาเส้นตรงหรือเลขาคณิตมาใช้แล้วก็ทฤษฎีทางฟิสิกส์คือแสงหรือสเปกตรัมหรือการเรืองแสงมาผสมผสานกันส่วนทฤษฎีทางสังคมก็คือการใช้ผ้าเนี้ยมาอธิบายเชื่อมโยงคุณค่าที่หลากหลายของเมืองบรบือนะฮะก็เลยเป็นที่มาของผ้าสี
0: ค
1: ือ โดยเส้นยืนเนี่ย16เส้นนะ
0: เส้นยืนคืออย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: มันจะเป็นเส้นตรงยาวเป็นภาษาบ้านเขาเรียกเส้นเครือเนี่ย16เส้นเครือคือท้องถิ่นของบรบือมีอยู่16แห่ง
0: ค
1: ือมีเทศบาลหนึ่งแล้วอบต.อีก15ก็รวมเป็น16แล้วบทบาทของท้องถิ่นเนี่ยมันคือเป็นนิติบุคคลแล้วก็ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงกับรัฐบาลกลางในการที่จะเอาทรัพยากรหรือก็ประมาณเนี่ยลงสู่พื้นที่นี่คือบทบาทในทางการปกครองว่านั่นเถอะทางการบริหารส่วนเส้นพุ่งเส้นขวางเนี่ย
0: เส้นพุ่ง
1: คือหมายถึงว่าอำเภอบรบือไม่ใช่สภาตำบลนะครับสภาตำบลก็คือรูปแบบการปกครองท้องที่ซึ่งมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นผู้เชื่อมประสานชุมชนรักษาความเรียบร้อยและประสานต้อนรับเมืองให้เป็นเมืองบรบือมี15ตำบลมันก็จะถักทอกันพอถักทอกันแล้วเนี่ยมันก็จะสื่อความหมายว่าในความหลากหลายนะทั้ง15ตำบล16ท้องถิ่นเนี่ยมันทำให้เกิดความสวยงามความสวยงามของบรบือก็เหมือนสีที่คูณกันแล้วมันสวยงามสบายตาทุกคนมันก็จะสื่อให้เห็นถึงคุณค่าที่หลากหลายของเมืองบรบือ
0: ค่ะ
1: มันก็จะประมาณนี้นี่คือเรื่องของแนวคิด
0: ค่ะแนะนำให้รู้จักกับท่านนายกนำชัยศักดิ์สกุลวัฒนานายกอบต.บรบือค่ะท่านน้องถือโชว์หน่อยค่ะเพราะว่าท่านเป็นองค์กรค่ะที่จะส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาสร้างนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ผ้าสีระบือด้วยอบรมการทำให้คุณครูให้คุณครูจันทมนดวงมาลานะคะเป็นวิทยากรได้ทำโบมาแล้วรอบหนึ่งนะคะ1หลักสูตรกำลังจะทำหลักสูตรเพิ่มเติมเป็นนวัตกรรมต่างๆทั้งตะกร้าทั้งหมวกทั้งกระเป๋าทั้งมีอะไรเยอะแยะเลยมีกุญแจก็มีอันนี้แต่นะคะค่ะท่านอำเภอยินตรงนี้ค่ะค่ะช่วยกันถือผลิตภัณฑ์ค่ะค่ะเนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์มีอันนี้ชื่นชมมากเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าท่านอำเภอเนี่ยได้ให้ทางกลุ่มเนี่ย3คนไปอบรมโอ้คือตัวละโอ้บัดหลวงเบาไทยยืนใหญ่พี่น้องขออนุญาตบักครับค่ะให้ไปอบรมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามตักมะพูละเครื่องพี่น้องอบรมอาทิตย์หนึ่งท่านจะเอามาเย็บแล้งออกแบบเย็บปัดเย็บกระโปรงกระเป๋าหมวกค่ะวัฒนธรรมดาเด้อค่ะฝึกอบรมค่ะแต่ส่วนแรงงานท่านบุกผาเรืองสุดเนาะอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้องลงอำเภอบรบือเยอะๆนะคะค่ะโฆษณาฟรีค่ะแล้วก็มีผ้าพันคอแบบนี้เนาะผ้าพันคอแบบนี้ค่ะตะกร้าแล้วก็มีที่มีที่ปัดผมเม็ดผมเป็นที่กิฟต์ติดผมสมมุติว่าผมยาวเนี่ยก็ติดข้างหลังแบบเนี้ยอันนี้เธอเอ็นผมมันสั้นติดยังไงติดตรงนี้เหร
2: อ
0: ตรงเนี้ยอยากติดหรือว่าติดอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะ
2: เป็นปิ่น
0: ก็ได้เสียบอย่างเงี้ยค่ะจะเสียบไปท่านนายกก็เกรงใจอันมัน บ่ธรรมดาเด้อพี่น้องเข้ามาดอกงามโดดนะบรรดีนี่คนผู้ให้ก็งามค่ะทีนี้อยากให้คุณครูอ้อนหรือคุณครูกันกมลเนี่ยได้บอกว่าในการที่ท่านเป็นวิทยากรประจำอำเภอครูอ้อนสามารถจะสอนเอาผ้าสีระบือทำอะไรได้บ้าง
3: อ่ะแปลรูป
0: ค่ะ
3: ค่ะเป็นผ้าเข้ามาบานเฮาซื้อๆกับสิขายกันเหมือนเนาะค่ะกับสิไส้กระถาเข้ามากับบ่ได้เนาะค่ะน้ําผ้าเข้ามามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะ
0: ค่ะ
3: ได้หลากหลายอย่างค่ะ
0: ค่ะ
3: เป็นหมวกเป็นกระเป๋าเป็นกับสิเสื้อเครื่องประดับ
0: นะคะ
3: ได้หลายอย่างค่ะ
0: ค่ะ
3: เป็นเนคไท
0: ค่ะ
3: เป็นเสื้อเป็นกางเกงได้ทุกอย่างค่ะ
0: อันนี้ราคาขายเนี่ยอันนี้ทำส่งลูกค้าแล้วราคาขายถ้าแค่แบบเนี้ยอะไรเท่าไหร่คะ
3: 450 บาทค
0: ่
3: ะ
0: โอ้ก็ถือแค่อันนี้ราคาส่งค่ะ
3: อ๋ออันนี้ราคาส่ง
0: ถ้าขายเนี่ยก็ต้องขายประมาณสัก
3: 500-690 บาท
0: อันคิดน้อยหน่อยเนาะอันบัดอันอีหยังก่ออันจ้าขอบลุยติ้งต้องอีหยังขึ้นสินะคือแพง
3: อันนี้เราก็อยากทำเป็นแบงค
0: ่
3: ะ
0: โอ้ถ้าแบงนี่ต้องคุยกับท่านนายกท่านนายกละค่ะทีนี้อยากเรียนถามท่านนายกเนาะว่าท่านเนี่ยมีนโยบายจะทำแบรนด์อะไรของตำบลบรบือท่านเห็นผลงานอย่างนี้เนี่ยจะต่อยอดยังไงจากนโยบายท่านนายก
1: ครับตอนนี้เรามีแบรนด์5ชื่อว่าลุลายครับ
0: ลุลาย
1: ครับก็ภายใต้บรบือโมเดล
0: อ๋อโครงการนี้ที่ร่วมกับ
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
0: ค่ะอ๋อค่ะก็ราชภัฏเนี่ยท่านกีที่เป็นสแตนเดอร์ดมาให้ด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่ไปชมนะคะท่านกีสแตนเดอร์ดอุปกรณ์ที่เป็นสแตนเดอร์ดมาให้สนับสนุนนะคะแล้วก็ร่วมกับอบต.บรบือภายใต้โครงการบรบือโมเดลหลักสูตรอะไรบ้างคะ
1: มีทั้งหมด9ด้านนะครับ
0: 9ด้านเช่น
1: ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราก็จะเป็นการพัฒนาลายผ้านะครับตอนนี้ผ้าลายมันแก้วเราได้จบลิขสิทธิ์แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอนุมัติแล้วเป็นลายมันแก้วที
0: ่ครับอ๋อลายมันแก้วที่อยู่ในผ้าสีระบือ
1: ใช
0: ่ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: สอดรับของเรา
0: ค่ะค่ะเป็นลิขสิทธ
1: ิ์ใช่คร
0: ับ
1: แล้วก็จะมีทำแผนที่การท่องเที่ยว
0: ตำบลบรบือ
1: ของตำบลที่เป็นตำบลบรบือ
0: ตำบล
1: แต่ว่าต่อไปก็จะขยายไปที่ตำบลอื่นนะครับ
0: แล้วทีนี้โครงการที่ทำเลื่อนจำได้อ่ะขายของออนไลน์โครงการขายของออนไลน์โครงการปักหมุดการตลาดเนาะ
1: ก็จะมีปักหมุดการตลาดครับ

0: ็มีให้แนวคิดวิธีการสร้างคอนเทนต์การถ่ายออนไลน์แล้วก็การไลฟ์สด
1: ใช่ใช่ค่ะแพ็กเกจจิ้งการทำแพ็กเกจจิ้งผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะ
2: กันยังมาใช้ใจแบบเป็นตัวแทนของหนังวันของบ้าน
1: ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้คือการเป็นคนเล่า
1: ค่ะค่ะ
2: ตอนนี้จะมีเป็นสบายเรียบลายช้างเรียบดีแล้วก็จะมีผ้าปิ้นลายมันแก้วที่จะเป็นเอกลักษณ์ของบัวลำพูเลย
1: ค่ะอันนี้หัวมันแก้ว
2: จ้าหัวมันแก้วจ้าแม
1: ่
2: เป็นหัวมันแก้วอันนี้เป็นดอกแก้ว
1: ดอกลายดอกแก้ว
2: ค่ะเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของบัวลำพูจ้าแล้วก็จะผสมผสานด้วยสีที่16สีก็คือ
1: ค่ะ
2: ก็คือเป็นสีระบีนะคะ
1: ค่ะด้วยความที่มีท้องถิ่น16แห่งและค่ะ15บวก1เป็น16ตามในท่านแม่อำเภอใช่แบบว่าเป็นไล
2: ่ไล่บางทีนี่ค่ะแม่ซื้อผ้าแม่ซื้อนะจ้าบังดุชาชัย
1: หัดตั้มผ่ามาได้ถึงจ้า30ปีด้วยป้าเป็นแม่อายุเท่าไหร่89ป้าเป็นสาวเป็นเงินเนาะถึงจะดูนี่อันนี้ไม่เห็นพื้นหนึ่งจักหนึ่ง
2: เดียว
1: ไม่เดียว2เมตรโอ้ตัดเฉียดอีกตัวนึงเนาะค่ะโอ้เป็น
3: สายตายังดีที่เก่าบ่แม่
1: น
3: ี่
1: แกก็ได้
3: ไป
1: เ
3: ก่าไปมันตาของ69ปี
1: โอ้
3: จำมาจำครับหรือว่าตามพอยังเว้น
1: ยังขึ้นมามือแต่ตั้ง
3: สายตาดี
1: ไปเรื่อยๆไปเรื่อย
2: ๆทั้งมือแต่ตั้ง
1: ต้อง
3: เป็นแรงรายยอดเอาลายเนาะยอดตั้งใ
1: จค่ะอันนี้บอกแม่ชื่ออันมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นเอามาให้อันนี่อย่างแรกนี่อักบอกอมอักให้เริ่มกันแบบแต่ไม่เป็นตัวไหน
3: ไ
1: ม่ไ
3: ม่อักอันนี้คืออัก
1: อักอันนี้คืออัก
3: อาจจะเป็นสนับสนุนหลักการสนับสนุน
1: เราเป็นชื่อเนี่ยเพื่อแต่เป็นเมือเนี่ยชื่อที
3: ่สแตนเลส
1: อาจจะไม่เป็นกันนะอาจจะเป็นไหนไหนที่เนื้อปันเหมือนเนื้อค่ะ
2: เนื้อปันจ้ะ
1: เนื้อปันได้ค่ะอ๋อปันหลอดค่ะอ๋ออันนี้เอาอย่างไม่เด็ดเนี่ย
2: นี่ไอ้ข้าวมันก็จะเลี่ยงกว่า
1: พออันอ๋อกระนาบ ตรงนี้ปีไหนสิไม่ใช่ไปเหยียบค่ะ

0: มันอยู่ในแผง71ถึง75ครับ
1: 71ถึง75ค่ะตลาดสิแต่พิจารณาไปเรื่อยๆนะครับ
0: ขนาดจะปี2ปีขนาดจะเริ่มไม่เป็นรูปร่างครับเพราะว่าจะแล้วเซตที่นี้ขนาดจะภายในซื้อปี5ปีครับ
1: ค่ะหรือจะเป็นความหวังคือทั้งอบต.บรรดูแบบประสานกับทั้งอำเภอทั้งกระทรวง
0: ครับ
1: ค่ะเพื่อให้ทุนตื่นนะ
0: อันนี้ผมขอไปทางตำรวจ5ครับพัฒนาเมืองครับ
1: ค่ะโอ้ค่ะนี่แหละพี่น้องจะเป็นการบูรณาการเนื้อผักส่วนกลางๆบริษัททุกระดับประเทศระดับแต่ส่วนกระดวงเติมระดับอำเภอระดับตำบลส่งเสริมอาชีพสร้างงานสร้างอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระแรงงานผู้สูงอายุแรงงานกลุ่มเปราะบางทุกคนจะมีอาชีพมีงานทำเป็นซูเปอร์เวิร์กเกอร์แรงงานคุณภาพจึงดูมีคุณธรรมเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตอบโจทย์วิสัยทัศน์ชาติ20ปี

0: ในส่วนของแรงงานรวมไปถึงอายุในเขตบอระบือนะครับกับกลุ่มทอผ้าบ้านตำบลบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับก็เป็นเรื่องราวนำมาเสนอให้กับผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันในช่วงของรายการคัดข่าวเรื่องในวันนี้ครับกับรายการในวันนี้นะครับทุกท่านครับก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับควบคุมการรายการโดยท่านผอ.รัฐพลจันทร์ไพบูลย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามครับอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติแสนรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ครับและผู้นี้ครับน้องฟ้าครับส่งต่อให้กับสวทนครราชสีมาครับที่จะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังได้นะครับในช่วงรายการข่าวเรื่องนะครับในช่วงเวลา 10:00 น. 10 นาทีจนถึงเวลา 11:00 น. ทาง 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบนวันนี้ผมครับ
1: อันนี้ชาติบุญบุญค่ะ
0: พร้อมทีมงานตามขอลาทุกท่านไปติดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
2: เทคโนโลยีมาช่วยวางแผนการเพาะปลูกและบริหารต้นทุนเพื่อจะทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถลดต้นทุนเพื่อเพิ่มรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: โลกดิจิทัลในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็มองว่าเราต้องการยกระดับภาคเกษตรให้ดีขึ้นในทุกรูปแบบเพื่อความปลอดภัยทุนแรงด้วยแล้วก็พัฒนาและยกระดับผลผลิตของเขาได้ดียิ่งขึ้นไปแล้วก็เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็เต็มใจที่จะมาร่วมสนับสนุนโครงการนี้พร้อมกับดีป้าในการที่จะช่วยมาดูแลกลุ่มพี่น้องเกษตรกรต่อไป
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนขยายผลต่อเนื่องจากผลสำเร็จของ2ซีซั่นที่ผ่านมาสู่โครงการวันตำบลวันดิจิทัลโอทัดซีซั่น3ส่งเสริมศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลโดยเพื่อการเกษตรแทรกเตอร์การเกษตรอัจฉริยะและบริหารจัดการแปลงเกษตรอัตโนมัติจากผู้ประกอบการดิจิทัลที่ผ่านการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัลและได้รับเครื่องหมายดีชัวร์สร้างความเข้าใจให้ความรู้ยกระดับทักษะผ่านสื่อออนไลน์มียอดเข้าชมกว่า3ล้านครั้งยกระดับทักษะเข้มข้นจากกิจกรรม Accelerate Digital Agriculture ใน4หัวข้อเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตรอัจฉริยะการเตรียมพร้อมข้อเสนอเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนเสริมทักษะนักสร้างดิจิทัลคอนเทนต์แนวคิดชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวพร้อมเติมสกิลผลิตคลิปสั้นเรียนรู้ทำจริงชิงเงินรางวัลในกิจกรรม The Community Challenge เข้าถึงกลุ่มเกษตรกรและชุมชนกว่า 2,000 รายใน8พื้นที่สู่การประชันไอเดียกิจกรรม Digital Agriculture Pitching Day เพื่อคัดเลือกจาก800ชุมชน
5: อาชีพให้เขาคอนทับก้อนก็ได้เงินระบบไปมาร์กินต่อได้มันก็จะได้เกิดประโยชน์คืออยากเอาเทคโนโลยีให้ชาวบ้านเห็นว่าใช้ง่ายลดต้นทุนคร
6: ับ
4: ยอดสั่งที่ได้รับการยกระดับกลุ่มชุมชนเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนชุมชนที่รวมตัวกันเกิน20ครัวเรือนรวมเงิน 150,000 บาทต่อชุมชนและยกระดับธุรกิจชุมชนบริการดิจิทัล33ธุรกิจสนับสนุนผู้มีทักษะชาญเพื่อเปิดธุรกิจซ่อมบำรุงและให้บริการเทคโนโลยีการเกษตรวงเงิน 200,000 บาทต่อธุรกิจจากกลไกเพื่อความยั่งยืนดีป้าส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า500ล้านบาทจากกว่า 10,000 ครัวเรือนทั่วประเทศที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีลดต้นทุนเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตต่อไป
7: โครงการนี้ดีมากๆเลยครับสร้างกำลังใจแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีช่วยให้เกษตรมีความรวดเร็วมีคุณภาพสูง
3: ช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการลดต้นทุนนะคะการลดการใช้พลังงานนะคะแล้วก็ลดการสูญเสียค่ะ
5: ผมรับซ่อมโดนให้กับเกษตรกรชุมชนช่วยให้ชุมชนของเราปลอดภัยต่อสารเคมีและรวดเร็วในการทำงาน
8: สร้างให้เขามีความเข้มแข็งและแข็งแรงขึ้นไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับกับกลุ่มสมาชิกนะครับของเราด้วยทุกคน

0: ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปจากบริษัทดอยคำเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้สู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจพระบาททุกชาติภพประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาเสด็จสู่ฟ้าปวงชาวนนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปจากบริษัทดอยคำเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทย
5: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดและกรมท่าอากาศยานเพื่อหาแนวทางเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ดอยคำในพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อนำศักยภาพของโครงข่ายสนามบินภูมิภาคมาช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรของไทยทั้งพืชผักและผลไม้มีคุณภาพสูงและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการขยายจุดจำหน่ายในพื้นที่ท่าอากาศยานจึงเป็นการช่วยกระจายรายได้ตรงสู่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งยังเป็นการยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นตามนโยบาย Airport for Regional Development จึงได้มอบหมายให้กรมท่าอากาศยานไปประสานรายละเอียดร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อพิจารณาคัดเลือกท่าอากาศยานที่มีความเหมาะสมและดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันไม่ได้กังวลต่อกระแสสังคมที่มีต่อโครงการจัดหาเรือฟริเกตพร้อมย้ำกองทัพเรือพูดความจริงเสมอ
6: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวถึงกระแสข่าวและประเด็นข้อสงสัยที่เกิดต่อสังคมภายหลังที่กองทัพเรือได้จัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงโครงการจัดหาเรือฟริเกตในวงเงิน 17,000 ล้านบาทเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาโดยยืนยันว่ากองทัพเรือชี้แจงข้อเท็จจริงมาโดยตลอดหากมีประเด็นใดที่สังคมหรือสื่อมวลชนตั้งคำถามก็พร้อมตอบและชี้แจงตามข้อเท็จจริงพร้อมกล่าวเสริมว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏกระแสต่างๆที่มีต่อเรื่องนี้ก็จะค่อยๆคลี่คลายลงไปพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันด้วยว่า ไม่ได้กังวลใดๆต่อกระแสสังคมและกระแสข่าวที่มีต่อโครงการนี้แม้จะเป็นช่วงก่อนแถลงข่าวหรือหลังการแถลงเสร็จสิ้นก็ตามปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเทศบาลนครแม่สอดซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงผนึกกำลังตำรวจแพทย์กู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน
7: ที่โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้จัดการซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนสามารถรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นโดยได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่สอดโรงพยาบาลแม่สอดหน่วยกู้ชีพกู้ภัยพิทักษ์การหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดและคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดบูรณาการกำลังในการฝึกซ้อมทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่การแจ้งเหตุการดูแลความปลอดภัยการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บการปฐมพยาบาลตลอดจนการประสานส่งต่อผู้บาดเจ็บเข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินการซ้อมแผนเผชิญเหตุจึงถือเป็นความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กครูบุคลากรและประชาชนช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอวังสะพุงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นอำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพันอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ปกคลุมจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์กับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีอำเภอบ้านนาสารอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอพิปูนอำเภอนกพิตามอำเภอท่าสาราอำเภอศรีชนอำเภอบางขันอำเภอจะอวดอำเภอเชียนใหญ่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอำเภอกวนขนุนอำเภอศรีนครินทร์อำเภอบางแก้วอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงอำเภอระโนดอำเภอรัตภูมิอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะเดาอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอยะรังอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอรามันอำเภอเบนังสตาจังหวัดยะลาอำเภอรือเสาะอำเภอศรีสาครอำเภอชนะอำเภอสุขิรินทร์อำเภอแว้งอำเภอสงไห่ปาดีอำเภอสงไห่กลกอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 30.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 71% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท่าฉางอำเภอชัยยาอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครเขตสาทรบางรักคลองสานยานาวาพระขนงบางนาประเวศจังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีประจินบุรีนครนายกนครปฐมสมุทรสาครราชบุรีสมุทรสงครามกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหนองแคมทวีวัฒนา บางนาประเวศพระโขนงจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีปราจีนบุรีนครนายกหลังจากนั้นเวลา 16:30 นถึง 17:00 นคาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตบางบอนบางขุนเทียนสาทรยานนาวาคลองเตยวัฒนาสวนหลวงประเวศสะพานสูงและกระบังทุ่งครุจอมทองราชบูรณะบางคอแหลมจังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีปราจีนบุรีนครนายกสมุทรสาครราชบุรีสมุทรสงครามนครปฐมคาดว่าปกคลุมมากกว่า1 ชั่วโมงการทีราเอกิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 95.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว118

0: เป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์FM 99.50 MHz สวท. ขอนแก่น

เสียชีวิตและมีทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากในบัญชีธนาคารรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นๆแล้วมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกเช่นกรณีที่แม่เสียชีวิตและแม่มีบัญชีเงินฝากนะคะอยู่ในธนาคารต่อมาลูกไปติดต่อธนาคารเพื่อขอเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากของแม่ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากจะต้องมีคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะดำเนินการเบิกถอนเงินในบัญชีดังกล่าวได้สำหรับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลนะคะได้มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะคือพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลพ.ศ.2489บัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกแทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดกซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวนะคะสมควรให้มีการโต้ยุติธรรมร่วมในการพิจารณาคดีและร่วมลงชื่อในคำพิพากษาการโต้ยุติธรรมก็คือการโต้ยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้พิพากษาหรือตุลาการตามกฎหมายอิสลามค่ะและโต้ยุติธรรมนะคะมีหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกเมื่อผู้พิพากษานะคะได้พิจารณาข้อที่จริงเสร็จสิ้นแล้วเมื่อมีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกก็จะส่งให้ทางท่านและโต้ยุติธรรมเป็นคนวินิจฉัยนะคะเช่นวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามหลักกฎหมายอิสลามหรือไม่หรือวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่ซึ่งคำวินิจฉัยของการโต้ยุติธรรมในส่วนของข้อกฎหมายอิสลามเรื่องครอบครัวและมรดกให้เป็นอันเด็ดขาดในคดีนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้จัดการมรดกแล้วท่านสามารถนำคำสั่งของศาลไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแบ่งปันทรัพย์สินให้แก่ทายาทต่อไปหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดดังกล่าวท่านสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วน1157ค่ะ

0: ละมุนนะมีละมุนมีทั้งมุนช็อตขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไรบัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะในวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการค่ะควบคุมการผลิตโดยนายประมุขไทยเสถียรผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ค่ะและในวันนี้ดิฉันนางสาวธนรัตน์จีนน่วม
3: และดิฉันพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะในวันนี้นะคะจะนำทุกท่านไปสัมผัสกับเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อราษฎรปวงชนชาวไทยรวมถึงราษฎรชาวหนองคายค่ะ
2: ในช่วงแรกของรายการขอพาทุกท่านเดินทางไปยังจังหวัดหนองคายค่ะเมืองริมฝั่งโขงที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นดินแดนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยพระบาทและน้ำพระราชหฤทัยอันอบอุ่นที่ยังคงตราตรึงอยู่ในใจของชาวหนองคายมาจนถึงปัจจุบันค่ะเรามาร่วมย้อนลอยวันเวลาและติดตามเรื่องราวอันน่าประทับใจไปพร้อมๆกันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: วัสดีค่ะดิฉันจิรนันท์สกุลตั้งไพศาลค่ะเป็นผู้บริหารตลาดท่าเรือท่าเสด็จแห่งนี้ค่ะอาคารแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพิเศษมากๆก็คือในปี2511พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงเสด็จมาที่นี่และมาประกอบพิธีปล่อยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากประเทศไทยไปยังประเทศลาวค่ะโดยพระองค์ท่านเสด็จมาลงแพที่ท่าเรือแห่งนี้ค่ะแล้วก็แพล่องไปกลางลำแม่น้ำโขงค่ะประกอบพิธีร่วมกับเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนากษัตริย์พระองค์สุดท้ายของฝั่งลาวค่ะในการประกอบพิธีในครั้งนั้นอาคารท่าเรือแห่งนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นท่าเสด็จค่ะ
1: ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2511นับเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ชาวหนองคายไม่มีวันลืมเลือนค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียมราษฎรในพื้นที่จังหวัดหนองคายในครั้งนั้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมายังท่าเรือแห่งนี้ซึ่งต่อมาได้พระราชทานนามใหม่เป็นสิริมงคลว่าท่าเสด็จจารึกลงบนแผ่นดินริมฝั่งโขงซึ่งได้เปลี่ยนจากตลาดชายแดนเล็กๆให้กลายเป็นศูนย์รวมใจและเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญจนกลายเป็นตลาดท่าเรือท่าเสด็จที่ผู้คนทั่วสารทิศรู้จักกันดีในปัจจุบันค่ะภาพความทรงจำในวันนั้นไม่เพียงแต่สร้างความตื้นตันใจให้กับผู้ที่มาเฝ้ารับเสด็จแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมงานศิลปาชีพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวหนองคายอีกด้วยค่ะ
2: นอกจากเรื่องราวริมฝั่งโขงแล้วพระเมตตาของพระองค์ยังแผ่ขยายไปยังพื้นที่เกษตรกรรมเรียกได้ว่าซึมลึกลงในแผ่นดินของหนองคายจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดหนองคายค่ะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปมองภาพความจริงในอดีตของพื้นที่ลุ่มน้ำทอนซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอสีเชียงใหม่และอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะในอดีตพื้นที่แถบนี้เรียกว่าเต็มไปด้วยปัญหาการบุกรุกป่าต้นน้ำความเสื่อมโทรมของดินในพื้นที่ป่าสงวนและที่หนักที่สุดคือเรื่องของน้ำค่ะฤดูฝนน้ำท่วมฉับพลันพอหน้าแล้งน้ำก็แห้งขอดจนดินแตกระแหงเกษตรกรทำมาหากินลำบากผลผลิตตกต่ำและประสบภาวะยากจนอย่างหนักค่ะแต่ความทุกข์ยากของราษฎรไม่เคยพ้นสายพระเนตรทั้งสองพระองค์เมื่อความทราบถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์จึงได้ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยทรงเน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำและการฟื้นฟูธรรมชาติไปพร้อมๆกัน

ณวันนี้นะคะโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เป็นกลไกสำคัญในการสนองพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่โดยรอบผืนป่า

0: ไฟอยู่ได้โดยไม่มีน้ำเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องทราบว่าป่าคือสิ่งที่บันดาลให้เกิดมีฝนป่าเป็นสิ่งที่บันดาลให้เกิดความชุ่มชื้นเกิดน้ำ
1: กล้าไม้พระราชทานจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่พระราชทานแก่ราษฎรของพระองค์ทั่วทุกท้องถิ่นไทยนับพันนับหมื่นกล้าวันนี้ได้เติบโตเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยและแผ่นดินไทยโดยมีโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเป็นดั่งสะพานเชื่อมโยงคนไทยได้ช่วยกันรักษาผืนป่าซึ่งก็รวมถึงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำธรอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลพระพุทธบาทอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายกุญแจสู่ความสำเร็จในการจุดประกายและสานต่อพระราชปณิธานรวมเป็นพลังที่มุ่งมั่นสร้างผืนป่าจากต้นกล้าต้นเล็กๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์คืนแก่แผ่นดินและประโยชน์สุขที่เพิ่มขึ้นแก่ราษฎรของพระองค
2: ์พื้นที่75,000กว่าไร่เนี่ยที่อยู่ในพื้นที่โครงการเนี่ยฮะก็มีชุมชนอยู่นะครับมีชุมชนอยู่ก็เลยเราน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะฮะก็มีพวกไม้กินได้คือพวกหวายนะฮะพวกขี้เหล็กอะไรพวกนี้นะฮะก็จะปลูกผสมผสานเหมือนกับว่าเราได้ปลูกป่าในใจคนนะครับที่ประชาชนเขาจะได้มีส่วนร่วมนะฮะมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่า
1: ธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตคือบทแรกของการบันทึกผืนป่าสมบูรณ์อันเกิดจากพลังศรัทธาและความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงปลูกสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ลงสู่จิตใจราษฎรได้อย่างยั่งยืน
2: กรมปศทปนะฮะพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของพวกเราหมู่บ้านบางน้ำมอกนะครับซึ่งเราได้ไปรับพระราชทานธงจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับซึ่งเป็นขวัญกำลังใจให้เราช่วยกันทำความดีนะครับรักษาป่านะครับเพื่อลูกหลานคนของบ้านบางน้ำมอกต่อไปครับ
1: ที่สำคัญการจัดตั้งโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมยังสะท้อนถึงผลสำเร็จในการสานต่อแนวทางพระราชทานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่บุกรุกป่าลดการพึ่งพิงจากป่าใหญ่
3: ไก่ที่เราเอามาส่งเสริมเป็นยังไงบ้างครับปริมาณเยอะขึ้นไหม
4: เงินที่ทางหัวหน้ามาสนับสนุนนี่ต้นทุนก็ยังเหมือนเดิมน้ำก็ยังมีอยู่ก็หมุนเวียนกันไป
5: ขยายสมาชิกอีก
4: ขยายให้กับสมาชิกอีกตอนนี้มีสมาชิกแล้วเท่าไหร่อ
5: ีที่ห้าขยายอีห้าไร
4: ่มีรวมแล้ว35ไร่นะครับ
3: ครับ
4: ที่ขยายไปแล้วเงินส่วนนี้นี่ไม่สูญหายนะครับมันก็มีกำไรอยู
3: ่ในส่วนของส่วนละการเนี่ยต้องการให้เราเนี่ยมีอยู่มีกินมีได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดการพึ่งพิงป่าและหลักๆคือเราต้องการมีส่วนร่วมเป็นการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์รักษาป่าในพื้นที่เราให้อยู่คงต่อไปนะกลุ่มหมู่บ้านแต่ละกลุ่มที่อยู่โดยรอบของป่าเนี่ยเราจะต้องไปส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เขานะครับอย่างของบ้านบางน้ำมอกเราก็ส่งเสริมตามโครงการหมู่บ้านจักป่ารักษาสิ่งแวดล้อมนะครับของกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าพืชได้สนับสนุนเงินให้จัดตั้งกลุ่มอาชีพกลุ่มละ 50,000 บาทเพื่อให้กลุ่มอาชีพที่เขาจะตั้งนำไปเลี้ยงไก่เป็นการลดการพึ่งพาป่าอีกทางหนึ่งเป็นทางเลือกอาชีพเพื่อให้ราษฎรเขามีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งครับ
1: เมื่อป่าและคนดำรงอยู่อย่างพึ่งพาเกื้อกูลและเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเมื่อคนรู้รักป่าป่าย่อมคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ชุมชนโดยรอบเป็นเสมือนซูเปอร์มาร์เก็ตของชุมชน
6: ไอเห็ดนี่มาจากป่าชุมชนนะครับป่าชุมชนของเราก็บ้านเราก็มีเนื้อที่ประมาณ500ไร่ครับการดูแลรักษาก็คณะกรรมการป่าครับมีคณะกรรมการ มีประธานดูแลเพื่อไม่ให้ป้องกันไม่ให้มีไฟไหม้นะครับก็จะได้กินเห็ดชาวบ้านจะรักษาไว้ได้กินได้แล้วไม้ที่เราเอามาจากสารก็นำมาจากป่าชุมชนเป็นบางส่วนก็จะปลูกเสริมนะครับ
1: ผืนเก่าได้ถูกลบเลือนด้วยภาพป่าผืนใหม่ที่แจ่มชัดด้วยความเขียวขจีและอีกไม่นานพันกล้าไม้เหล่านี้ก็จะเติบโตเป็นร่มเงาให้กับทุกชีวิตได้พึ่งพิง
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: กิจกรรมการปลูกเสริมป่าของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายถือเป็นผลสำเร็จของการต่อยอดแนวพระราชดำริปลูกป่าในใจคนโดยให้ราษฎรหรือคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผืนป่าชุมชนเมื่อเขาดูแลผืนป่าป่าก็จะดูแลคนอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์อย่างแท้จริงสวัสดีค่ะ
9: ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานมาฟังเรื่องราวกันต่อจากผู้บริหารตลาดท่าเสด็จในฐานะผู้ร่วมสืบสารและเก็บรักษาพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันค่ะ
10: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ที่พิเศษมากๆก็คือในเรื่องของผ้าไทยนะคะซึ่งเราเองได้มีความตั้งใจอย่างมากเลยนะคะที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในเรื่องของการส่งเสริมผ้าไทยนะคะก็มีการอนุรักษ์แล้วก็มีการสืบค้นหาผ้าลายโบราณเก่าๆนะคะแล้วก็มาสนับสนุนให้ช่างทอได้นำลายโบราณนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาลายนาคต่างๆค่ะก็ไปค้นหาลายเก่าๆมาแล้วก็มาคุยกับพี่ป้านะคะคุณยายนะคะว่าคุณยายช่วยทอลายนี้ให้หน่อยเรามาช่วยกันอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มาอะแดปต์หรือมาปรับเป็นลายของหนองคายด้วยค่ะซึ่งลายของหนองคายเนี่ยก็เป็นลายต้องเรียกว่าลายนาคน้อยนะคะลายนาคน้อยนี่ก็จะประกอบด้วยลายมงคลมีลายเม็ดข้าวสารนะคะลายพานพุ่มค่ะลายนาคลายน้ำไหลลายกุ้งหอยปูปลาอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเป็นต้องเรียกว่าลายมงคลค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ค่อนข้างขึ้นชื่อที่ทางเราเองได้ร่วมกับช่างทอนะคะช่วยกันพัฒนาลายผ้าแล้วก็อนุรักษ์ลายดั้งเดิมเอาไว้ค่ะโดยส่วนตัวแล้วมีความซาบซึ้งใจแล้วก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนชาวไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องผ้าสำหรับสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ท่านในการที่จะเข้ามาพัฒนาผ้าร่วมกับชาวบ้านในชนบทนะคะพระองค์ท่านทรงงานค่ำมืดดึกดื่นนะคะในชนบทห่างไกลโดยทรงไม่เหน็ดเหนื่อยนะคะแล้วก็พระองค์ท่านยังมีสายพระเนตรที่จะนำศิลปินชาวฝรั่งเศสนะคะเข้ามาออกแบบแล้วก็นำผ้าเนี่ยไปตัดเย็บฉลองพระองค์นะคะซึ่งล่าสุดนี้ก็ได้มีการนำไปจัดแสดงที่ฝรั่งเศสนะคะก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกซึ่งรู้จักผ้าไทยอยู่แล้วนะคะก็ได้ชื่นชมกับงานศิลปะของไทยด้วยค่ะก็ต้องเรียนว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนี่ยได้สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องในอีสานนะคะที่มีรายได้จากการทอผ้านะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีการส่งเสริมในเรื่องของการทอผ้าทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายนะคะรวมทั้งศิลปะแขนงต่างๆที่พระองค์ท่านได้วางรากฐานเอาไว้ให้กับปวงชนชาวไทยค่ะต้องเรียนว่าเป็นโชคดีของพระสงฆ์นิกรชาวไทยค่ะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้วก็ประกอบด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลที่ได้วางรากฐานในเรื่องของเอกลักษณ์ของชาตินะคะทุกวันนี้เวลาที่ดิฉันไปต่างประเทศค่ะก็ภูมิใจในความเป็นไทยมากๆค่ะเวลาที่ได้มีโอกาสบอกชาวต่างชาติว่าฉันเป็นคนไทยนะฝรั่งก็จะมาลุมมาตุ้มเลยนะคะก็จะมาเข้ามาหาแล้วบอกว่ารู้ไหมฉันอยากไปประเทศของยูมากเลยเป็นสิ่งในชีวิตของฉันต้องไปให้ได้นะคะหรือแม้แต่บางคนบอกว่าฉันไปบ่อยมากเลยเป็นที่ที่ฉันชอบที่สุดฉันชอบวัฒนธรรมของเธอประเพณีของเธอทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคนไทยค่ะก็มีความรู้สึกภูมิใจมากค่ะภูมิใจในความเป็นไทยนะคะในเอกลักษณ์ของแผ่นดินในวัฒนธรรมในวิถีชีวิตที่เป็นคนไทยค่ะเรามีการสนับสนุนการใช้สีธรรมชาตินะคะในผ้าฝ้ายทอมือเราเน้นในเรื่องของกลุ่มที่เป็นไม้มงคลค่ะไม่ว่าจะเป็นจากไม้สักนะคะจากสักทองนะคะแก่นคูณนะคะแก่นคูณภาษาอีสานของเราเรียกว่าค้ำคูณนะคะแล้วก็แก่นขนุนนะคะก็จะเป็นไม้มงคลที่เรานำเข้ามาในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการย้อมค่ะซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนั้นเราก็ยังมีในเรื่องของผ้าครามด้วยนะคะที่เป็นต้องเรียกว่าผ้าย้อมที่ขึ้นชื่อในระดับสากลนะคะที่ให้สีน้ำเงินสวยแล้วก็ชาวต่างชาติก็นิยมมากๆค่ะโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นนี่จะชอบผ้าครามเป็นพิเศษค่ะ ที่นี่นอกจากมีผ้าสวยๆแล้วนะคะเรายังสนับสนุนศิลปินของจังหวัดหนองคายนะคะถ้ามาที่หนองคายเนี่ยจะได้เห็นภาพเขียนสวยๆนะคะศิลปินต้องเรียกว่าช้างเผือกค่ะก็มีทั้งภาพเขียนสีน้ำสีน้ำมันนะคะมีงานเขียนที่เก๋ๆมากเลยค่ะแล้วก็นอกจากศิลปินหนองคายแล้วก็ยังมีศิลปินชั้นนำของประเทศด้วยค่ะก็เรามีชมรมศิลปะที่หนองคายนะคะที่ดิฉันเองก็อยากจะส่งเสริมให้งานศิลปะด้านนี้ได้โดดเด่นขึ้นมาค่ะอยากจะฝากถึงน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะอยากจะเชิญชวนให้มาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมการพัฒนางานศิลปะของไทยในแขนงต่างๆนะคะเพราะน้องๆเองก็มีไอเดียใหม่ๆนะคะถ้าหากน้องๆได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะดิฉันก็คิดว่าเราจะมีงานศิลปะที่ร่วมสมัยนะคะเพราะน้องๆเองก็มีความเป็นคนรุ่นใหม่นะคะมีสื่อมีเทคโนโลยีมีสิ่งที่จะมาช่วยสนับสนุนอีกมากมายนะคะมั่นใจว่าหากได้กำลังจากคนรุ่นใหม่เข้ามานะคะศิลปะของไทยนี่จะได้ถูกพัฒนาแล้วก็มีชื่อเสียงไปแล้วก็เอกลักษณ์ของชาติก็จะอยู่คู่ชาติไทยไปอีกนานค่ะ
1: จากพระมหากรุณาธิคุณที่ได้วางรากฐานไว้ก็นำมาสู่การสานต่อพระราชปณิธานณตลาดท่าเสด็จในปัจจุบันค่ะที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงตลาดเพื่อการค้าขายเท่านั้นแต่ยังถูกเนรมิตพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นสถานที่กึ่งนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าซึ่งภายในนิทรรศการแห่งนี้ก็ได้จัดแสดงผลงานจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการฟื้นฟูและส่งเสริมภาพพื้นถิ่นลายเอกลักษณ์ของจังหวัดหนองคายค่ะที่ได้รับพระกรุณาธิคุณในการยกย่องและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการทอผ้ารวมไปถึงการเปิดพื้นที่สนับสนุนศิลปินนักวาดรูปท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดความงดงามของชีวิตลุ่มน้ำโขงและเรื่องราวจากพระราชกรณียกิจผ่านปลายผู้กันออกมาเป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
2: ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่สะท้อนให้เห็นว่าพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เคยเหือดหายไปจากหัวใจของชาวหนองคายเลยแม้แต่น้อยค่ะจากท่าเสด็จในวันนั้นสู่โครงการพระราชดำริและงานศิลปาชีพในวันนี้ทุกอย่างล้วนเป็นประดิษฐกรรมแห่งความรักที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยให้อยู่ดีมีสุขใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริงค่ะ
1: สำหรับวันนี้เวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงก็ได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันธัญรัตน์จีนนุ่ม
2: และดิฉันพุทธรักษาอภิธรรมพงษ์
1: พร้อมทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกลางค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอขวาวสินนรินทร์และอำเภอศรีขอรภูมิติดตามพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับจังหวัดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมุ่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอขวาวสินนรินทร์และอำเภอศรีขอรภูมิติดตามพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับจังหวัดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่าง
6: ๆนายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยนายเจเซได้ลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวสินนรินทร์ได้ติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพนอกจากนี้ยังกำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับท้องถิ่นและท้องที่เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติเครื่องมือเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยที่นายอำเภอต้องเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อส่งข้อความเซลบอสแคสไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลดภาระเงินสะสมของท้องถิ่นโดยครอบคลุมถึงบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่และบ้านเช่าด้วยจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมมอบสิทธิ์ทำกินให้ประชาชน812รายพร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเสริมสร้างอาชีพ
7: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการกระจายการถือครองที่ดินและการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทช.พร้อมมอบนโยบายและเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนณองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปากอำเภอปลาปาก และในโอกาสนี้ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโพนตูมและป่านางุมในพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์และอำเภอท่าอุเทนซึ่งมีเนื้อที่รวม86ไร่และมอบสมุดประจำตัวคทช.ให้ผู้แทนประชาชนจำนวน812รายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบ้านโพนสว่างและป่าปลาปากทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานเร่งรับรองคุณสมบัติและจัดทำสมุดประจำตัวคทช.พร้อมบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมอาชีพและการรวมกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักเกณฑ์สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงคัทริยาศรีสุธรสบท.นครพนมรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกองทัพบกแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดยึดไอซ์300กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า70ล้านบาทขณะเตรียมลำเลียงลงสู่พื้นที่ภาคใต
8: ้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกับหน่วยข่าวกรองทางทหารกองทัพบกโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาได้จำนวน2รายบริเวณสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนพระราม2ในพื้นที่อำเภออัมพวาในจังหวัดสมุทรสงครามจากการตรวจค้นภายในตู้คอนเทนเนอร์พบยาเสพติดไฮโทประเภท1หรือไอซ์ซุกซ่อนอยู่รวม15กระสอบน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมซึ่งได้ทำการยึดของกลางประกอบด้วยยาไอซ์รถหัวลากบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มูลค่ารวมกว่า70ล้านบาทพร้อมด้วยโทรศัพท์มือถือ3เครื่องเงินสด 46,300 บาทและสร้อยคอทองคำอีก2เส้นและแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดไฮโทประเภท1โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อการค้าโดยจากการตรวจค้นประวัติพบว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
9: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมงนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลย หรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
11: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล้เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
12: ช็อตเงินมันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไรบัตรติดล้อชุดเยียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระเงินไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
13: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
14: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
16: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโหลดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
17: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
18: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
19: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
18: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
19: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
18: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุค

ข้าใจเห็นป่ะเขาบอกเข้าใจคือแจ่มแจ้งเอาละพัฒนาสิเข้าใจทางผู้ใดยังบ่ทันเข้าใจจังคอยแชทจังคอยไล่มาถามมีเจแดงตื้อมาก็แล้วกันเนาะสมาคมทราบปัญหากินเป็นจังใดนะก็ธรรมดาล่ะที่ทุกคนสิบ่เข้าใจนะการที่บ่เข้าใจมันก็อาจสิเกิดจากประสบการณ์แล้วการทึกทักเอาเองจังซี่เนาะส่วนมากคนเฮามันสิมีพื้นฐานมาจากการทึกทักเอาเองนะคือสมองคนเฮามันเฮ็ดงานผิดพลาดพี่น้องเฮาบ่รู้ได้ว่าสมองเฮาเฮ็ดงานผิดนะบางทีอันนี้สังคอก็รู้ขึ้นว่าไม่ได้หัวเสยนะทางที่บ่มีหยังจังแนวหรอกมันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะได้ยินบ่คำว่าเสียพอลุกหลวดเห็นมาหลายแล้วจังซี่นะบางทีมันอาจสิว่าแม่นความจริงก็ได้เพราะนั่นก็สอบถามจากต้นตอต้นทางนะก็จะได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้นนะเมื่อนี้ก็ที่เก่าเอาเรื่องของวิธีของการเกษตรมาให้พี่น้องได้พูดคุยได้พูดคุยให้พี่น้องได้ฟังกันเรื่องของปุ๋ยยูเรียอันนี้ก็อยากคุยให้พี่น้องได้เข้าใจในมุมหนึ่งของปุ๋ยยูเรียเนาะว่าปุ๋ยยูเรียนี่มันก็ดีเนี่ยเอาขอไปครับใส่ดีเจแดงบอกว่าปุ๋ยเคมีบ่ค่อยดีมันก็ดีมันก็มีมุมดีกับมุมบ่ดีแหละคันบ่ดีเขาบ่ใส่กันทั่วโลกหรอกปุ๋ยเคมีมันก็ดีเนาะพี่น้องดีแต่ว่าคันได้มีปีของคนที่มองไปเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะเกษตรปลอดภัยอะไรพวกนี้เนาะพระเจ้าก็อาสิบอกว่าเอ้ยมันไปใส่อย่างอื่นแทนก็ได้จริงๆมันก็ใส่แทนได้เด้พี่น้องนะพี่น้องต้องเปิดใจก่อนเด้ว่ามันมีแนวใส่แทนปุ๋ยเคมีได้อยู่นะนะเพียงแต่ว่าเฮาบ่ได้สานต่อองค์ความรู้เขาได้ถีบองค์ความรู้เรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินมาหลายปีข้างแน่แล้วคือเขามาใส่ปุ๋ยเคมีไปแล้วท่านผู้ใดมาบอกว่าให้ใส่ปุ๋ยชิอันอินซี่เด้อปุ๋ยมาร์กเด้อทุกคนสิเออเศร้าจะมาหาเปล่าเคยใส่มาไปแห้งกันล่ะไม่เห็นว่ามันได้ประโยชน์ประยางอย่างทั้งสิ้นอ่ะก็เกิดจากความไม่เข้าใจมาเขาไม่เข้าใจคือมันดีทั้งสองนั่นแหละพี่น้องเคมีก็ดีอ่ะเฮ็ดใส่ไปแล้วเฮาก็หูวิธีป้องกันปัญหาผลกระทบที่เกิดจากปุ๋ยเคมีเนี่ยตัวอันนี้สิใส่ยักเดียวเดี๋ยวบ่ได้มองถึงผลกระทบมันกับบ่แม่นมันก็มีผลกระทบเกิดขึ้นสู่ย่างนั่นล่ะเนาะส่วนปุ๋ยอินทรีย์นี่นะเวลาใส่ผู้ก็ต้องรู้ว่าเอามันเปลี่ยนคืองามซาแต่เฮาก็ต้องรู้บริบทของการปลดปล่อยสารอาหารของปุ๋ยอินทรีย์เพราะว่ามันมาจากเศษซากอินทรีย์วัตถุถ้ามีความรู้เพิ่มเติมพวกนี้มันสิเฮ็ดให้เฮาบ่มีความรู้สึกเป็นอคติว่าอันนี้บ่ดีอันนี้ดีกว่าใส่อันนี้ดีที่สุดแล้วอันนี้ดีคักดีแน่อันนี้บ่ดีมันสิเกิดการแยกแยะให้ออกให้เข้าใจเนาะอย่างกรณีปุ๋ยยูเรียพี่น้องปุ๋ยยูเรียเนี่ยวานใส่หม่องใดนี่เขียวหมดมันก็เลยเกิดการใส่หลายปานผงสุรสนี่ล่ะผงสุรสนี่ใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยลองบางทีแหละพี่น้องไปตามบางฮู้บางทีแหละตักของโซเซ่ตรงหางบวงบางทีแหละขันมันบ่จืดเจเลด้วยมันต้องใส่เครื่องบวงพุ่นผู้โพดพ่อกับตักใส่หอดเต็มบวงพุ่นแล้วของโซรถใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยก็เอามาใส่กับปุ๋ยเคมีบัดนี้เพราะบ้านปุ๋ยยูเรียเงินหลายเด้พอเงินหลายใส่หลายแล้วใส่หลายมันก็เกิดผลเสียได้พี่น้องหลายก็เกิดผลเสียหน่อยก็เกิดผลเสียเพราะมันก็ต้องมีสัดส่วนอัตราการใส่ที่ถูกต้องนะแต่ปัจจุบันเนี่ยดิฉันแดงมั่นใจนะมั่นใจว่าพี่น้องกับบ่ค่อยได้ใส่ตามอัตราส่วนที่ถูกต้องดอกเนาะเพราะว่าการใส่ปุ๋ยก็ย่ำหลายทีแล้วว่าใส่ให้มันถูกซี่ถูกเวลาใส่ปุ๋ยนะคันผู้ใดยังเกิดความงงในใจอยู่แสดงว่าก็ยังบ่ทันเป็นเกษตรกรที่เก่งเพราะปัญหาเด้มันต้องถูกเวลาถือเวลานะใส่ถือจังหวะจากโค่นบอลนะเขาต้องการปุ๋ยจนช่วงอายุบ่เกิน20ปีตอนเฮาของบาดเขาจะของใส่หลาบ่อันนั้นคือบ่ถือเวลาคันใส่หลัง20ปีจังซี่เนาะเขาเด็กน้อยเนี่ยบ้านเขาไปเนี่ยเห็นบ่มันมีจังหวะการวานปุ๋ยอยู่ว่าต้องวานบ่เกินมือไหนบ่เกินมือไหนอันนี้เขาเรียกว่าใส่ให้มันถูกเวลาอันที่2คือใส่ถูกสูตรบ่ไม่ใช่ว่าสูตรถามพอลุ่งนะถูกเวลาก็ถูกสูตรพร้อมพอพืชทุกชนิดมันต้องการปุ๋ยคนละสูตรคนละอัตราส่วนกันใส่ถือเวลาถือสูตรถือปริมาณบ่ฮะนะเอาใส่สูตรเนี่ยมันใส่5โลหรือมันใส่20โลล่ะพี่น้องฮู้บ่ล่ะจังซี่เนาะมันต้องถือปริมาณถือสุดท้ายคือใส่ถือวิธีบ่ปูบักทุเรียนใส่ปุ๋ยบ่เห็นว่ามันสิงามเลยแบบว่าก็ช่องใส่ผิดเนาะเฮ็ดสวนอินทผลัมใส่ปุ๋ยก็บ่ถูกวิธีอีกมันก็บ่งามแล้วเนาะเขาเจ้าบอกว่าให้ไปโห้อยู่หม่องนี้เด้ออยู่

ตายหากวันนี้เราจะส่งภูมิอยู่แล้วก็ไปสาดเส้นเงามันสิงามติดจังสินะมันบ่ถือวิธีไงเพราะต้องถูกสี่อย่างใส่ปุ๋ยนะคราวนี้โง่มากเรื่องของยูเรียคันผู้ใดใส่หลายโพดมันสิก่อให้เกิดปัญหาเรื่องแพ้ยูเรียพี่น้องแพ้ยูเรียใส่หลายนี่แพ้เดี๋ยวพอมันใส่หลายงามหลายคือผงสลดเดี๋ยวปุ๋ยยูเรียเนี่ยเขาเรียกว่าสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับข้าวนะพี่น้องเอายกตัวอย่างเข่าไปละเพราะมันเห็นชัดเจนครับมันได้ปุ๋ยยูเรียหลายโพดเนี่ยยูเรียก็คือ4600นั่นละตายอดฮิตในประเทศไทยใส่อยู่2-3กานั่นละมากหลายขันกานี่อย่างเสียยังไม่ติดยึดได้กาอีกอยู่ดีเจแดงก็ยังย้ำอยู่ว่ามันบ่แม่นนะตามข้อมูลดีเจแดงมันบ่เกี่ยวกับกาได้ปุ๋ยเนี่ยคันเอาแบบให้เข้าใจเนาะมันก็มาเรือลำเดียวกันมันก็แจมันจากประเทศรัสเซียประเทศยูเครนนั่นละมันเป็นสารเคมีสังเคราะห์เขาก็ขนเขามาเขาก็มาแบ่งกันอยู่ทาเรือคลองเตยนั่นละนะเจ้าเอาไปเท่านี้โล่เด้อเจ้าเอาไปเท่านี้โล่เด้อเขาก็ไปผลิตอยู่โรงงานไผ่โรงงานมั่นกระบวนการผลิตก็อาจสิต่างกันตรงหน้าตาเขาก็เซตหน้าตาบ่ให้มันคือกันคันหน้าตาคือกันกับสิว่าคือกันเขาก็เลยเห็นมันบ่คือกันดีเจแดงมีหมู่เป็นเจ้าของแกโรงงานปุ๋ยกือนึงอยู่หลายอยู่แล้วเรียนจบเกษตรมารับการเป็นเจ้าแกโรงงานปุ๋ยเนี่ยก็ไปเบิ่งพยายามหมู่อยู่หรอกเนาะก็เข้าใจ4600ใส่หลายโพดเฮ็ดให้ต้นเขาเขียวสดงามเบิ่งแล้วมีความสุขงามตางามหูงามตาพี่น้องใส่ยูเรียใส่หลายเลยแต่ผลที่ตามมาคือมันสิอวบน้ำอวบน้ำมั้ยพี่น้องลักษณะการอวบน้ำพี่น้องลองนึกถึงฟองน้ำล้างจานไปฟองน้ำล้างจานบ่เป็นสก๊อตไบก้อนชิ้นเดียวหน่อยๆนี่เอาเป็นฟองน้ำล้างจานยาวๆคือบางขอลามไปแล้วพี่น้องเอาไปใส่น้ำมันตั้งได้บ่ล่ะมันตั้งบ่ได้เด้นั่นมันหักมันโคนอันกัดเอาฟองน้ำยาวๆถลอดไฟฟ้าที่อ่อนมาเนี่ยมันยาวสะบังขอลามมาเนี่ยเอาไปจุ่มน้ำมันตั้งบ่ได้เด้มันอวบน้ำมันอวบน้ำมันบ่แข็งแรงอันนี้คือปัญหาการได้ยูเรียหลายโพดต้นมันบ่แข็งแรงแล้วก็สิส่งผลต่ออย่างต่อผลผลิตนั่นล่ะต้นเขามันบ่แข็งแรงมันอวบมันเขียวโพดมันล่มเหมือนมือว่านที่ยกตัวอย่างเรื่องเขาอยู่ข้างฟ้าหมูนั่นล่ะได้อันนี้ตัวเจ็ดหลายครับพวกมันกบเขียวย่างเดียวแล้วนะพี่น้องไปตะเลียงงัวแสบขี้อย่างเขียวย่างเดียวแต่ว่ากับเม็ดรีบ่ได้เป็นห่วงอย่างก็นอนขางข้อหมูไปนั่นคือการได้ยูเรียหลายเกินไปผลกระทบที่เกิดขึ้นมาตาที่เนี่ยถ้าผู้ใดใส่แบบอีฉันตังเยอะนะว่าเป็นอย่างผมเงินหลายผมซื้อใส่หลายปุ๋ยยูเรียใส่บ่บัญญัติบัญญัติย่างกายทงอย่าของมันคือเขียวบ่ทันตาแต่ว่านี่จักรอบก็น่าอย่างเสียเนาะเขาวัดความสําเร็จจากสีเขียวว่าซั่นว่าก็จะไปสอนสีเขียวมันหลายเพราะประเดี๋ยวทําไปต้องตรวจองค์ร่วมของสุขภาพเขานะเพราะว่าเฮาบ่ได้กินใบเขาเด้อ อันนี้มาเอาแบบกับบรรทุมดินเนาะบ่ได้กินใบเขาเฮากินห่วงมันพุ่นเด้อเฮากินเม็ดมันพุ่นเด้อเนาะคันมันอวบมันเขียวน้ําหลายคักหลายนะใบเขียวเข้มและอวบน้ําเนาะต้นเขามันเรียกว่ามันเขียวแบบผิดปกติเขียวแบบไก่พันธุ์ซะไปเจริญเติบโตแบบไก่พันธุ์น่ะโอ้ยมันโตว่าไงอีนี่ไก่พันธุ์กับโตใหญ่คักใหญ่แน่สินะเข่าก็คล้ายๆกันล่ะใบใหญ่มีน้ำหนักหลายเกินไปเข่าก็ล่มง่ายพอมาต้มมันอวบน้ำมันบ่แข็งแรงถืกล่มพัดจักหน่อยนึงก็ล่มก็หักนะถืกน้ำค้างตอนกลางคืนเนาะอันน้ำค้างตอนกลางคืนก็เฮ็ดให้เข่าล่มเด้อพี่น้องเป็นอย่างคือเฮ็ดให้เข่าล่มคือน้ำค้างตอนกลางคืนน่ะ ขออภัยครับน้ำค้างตอนกลางคืนมันก็สิควบแน่นก็เป็นยศน้ำเกาะอยู่ใบเข่าได้มั้ยต้นเข่าต้นนึงรับน้ำหนักน้ำว่ามันน้อยๆเด้อพี่น้องน้ำก็เกาะอยู่น้ำใบอยู่น้ำมันรับต้นเข่าอยู่น้ำนั้นน้ำนี่เนาะน้ำห่วงน้ำอีหยังทุกอย่างแล้วบัดนี้ลองนึกภาพเบิ่งเข่าไห่นึงนี่มีต้นเข่าอยู่จักต้นแย่กันอยู่ในพื้นที่หนึ่งไร่นี่ครับแล้วน้ำเกาะอยู่ใบเขานะครับเกาะอยู่มันรับน้ำหนักถือลมพัดนิดเดียวเขากันล้มลาบเหมือนแปลงนั่นแหละนั่นแหละสาเหตุมันอัวยูเรียเนาะถามมันอัวยูเรียมันอวบน้ำไรอีหยังที่สิตามมาพี่น้องผมว่าอ่อนแอผู้ใดก็ตามอ้วนอวบเป็นตะฮักอย่างตอนเป็นเด็กน้อยอวบเป็นตะฮักผู้ใดก็งานกันอุ้มกันเป็นเด็กน้อยอวบอ้วนใหญ่มาแน่ขันอวบอ้วนแน่ผู้ใดก็ว่ามันก็คืออ้วนหักแท้มันว่าแล้วก็ป่วยอมโรคพืชก็เหมือนกันใบเข่าที่อวบน้ำนิ่มนี่ครับ

พืชมันสิอ่อนแอเพราะมันสิไปดันเซลล์พืชให้มันตึงขึ้นจากมันควรสิแข็งแรกผนังเซลล์มันควรสิแข็งแรกมันก็ตึงขึ้นมันก็ตีออกจากกันมาเขียบตาตีน่ะพี่น้องตีออกจากกันมันก็มีช่องว่างหลายขึ้นมะแรงศัตรูพืชนอนเพี้ยนี่แหละครับมากเพราะว่าเพื่อนก็สิเข้าง่ายไปการกินได้ง่ายเฮ็ดให้เกิดโรคมีภูมิต้านทานโรคต่ําโรคกับเขาทําลายได้ง่ายเห็นบ่นี่ผลเสียจากการใส่ยูเรียหลายโพดแล้วอีกอย่างนึงขันหน้าผู้ใดใส่ยูเรียหลายข้าวจะไม่แตกกอและเมล็ดมันสิบ่เต็งนะพี่น้องเม็ดข้าวมันสิมีอาการเป็นบ่เรียบน่ะแต่ว่าบ่เต็งน่ะนะบ่ไข่อึ้งลึงนึกถึงกล้วยอีอองไปกับบ่ถึงกับรีบกินบ่แซ่บกล้วยอีอองด้วยนั่นแล้วก็สิมีเปียกเป็นสันน่ะนะกล้วยอีอองถ้าคันกล้วยอีอองสมบูรณ์มันสิไข่อึ้งลึงบ่มีสันน่ะนะหน่วยมันน่ะนะเปียกมันก็สิบ่เป็นสันก็สิกลมๆซะนะเม็ดข้าวคล้ายๆกันคันเพิ่นสมอุดมสมบูรณ์เพิ่นสิเม็ดไข่อึ้งลึงนะแต่ว่าคันกรณีว่าผู้ใดอยู่เรียหลายโพดมันสิบ่ไข่อึ้งลึงแต่บ่ถึงคันรีบแต่ว่ามันก็สิอยู่กึ่งกลางระหว่างอ้วกกับรีบนั่นล่ะถ้าเป็นผู้สาวก็สิผู้สาวคุณดีล่ะไปคุณดีแต่มันก็สิบ่มีประโยชน์ได้เม็ดข้าวมันต้องไข่อึ้งลึงอ่ะนะไม่แตกกอเม็ดไม่แต่งตึงนะพี่น้องนี่ผลกระทบที่เกิดจากยูเรียหลายโพดแล้วที่สำคัญมันไปพ่วงกับฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมน้ำ NPK อยู่ข้างกระสอบปุ๋ยน่ะนะ N นี่คือไนโตรเจนเนาะ P กับ K ก็คือฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่ล่ะคือคันยูเรียหลายโพดมันสิส่งผลกระทบต่อการดูดซึมโตพี่กับเคตัวฟอสฟอรัสกับตัวโพแทสเซียมนะครับมันก็เฮ็ดให้เขามันบ่แตกกอแล้วก็ส่งผลลาบไปถึงเขาอาจสิรีบก็ได้เนาะมันก็เฮ็ดให้ไห้นึงแทนที่สิได้ไห้ละตันมันก็อาจสิเหลือไห้ละ600โลจังซี่เพราะเม็ดแต่ละเม็ดมันบ่ไข่อึ้งลึงนะแล้วที่สำคัญที่เกิดผลกระทบอีกตัวนึงคือดินเสียเอาปุ๋ยยูเรียใส่หลายดินเสียนี่พี่น้องเกิดให้เกิดปัญหาดินเสียระยะยาวปุ๋ยยูเรียที่มันเกินขนาดมันสิตกค้างเฮ็ดให้ขี้ดินในหน้าน่ะมันแข็งแล้วก็ไปเปลี่ยนโครงสร้างของกิริยาให้เป็นกรดหรือว่าเป็นดินเข้มนั่นล่ะเห็นบ่ล่ะเพราะมันมีเงินหลายซื้อหลายปุ๋ยหลายต่างว่านลงไปคักๆแน่ๆเนี่ยนี่แหละฝนเสียเพราะนั้นก็ต้องไปตรวจดินบอกไปสลัดดีเจแดงก็ได้ถามผู้ใดก็บ่เคยตรวจจักคนเหรอวะมันยุ่งยากตรวจดินน่ะนะเนี่ยบอกอย่าบอกให้ไปเฮ็ดเถาะบ่เฮ็ดบ่เคยเฮ็ดนั่นว่าก็ตรวจดินครับพี่น้องก็โทรหาหมอดินอาสาในหมู่บ้านนั่นล่ะอยากตรวจดินเฮ็ดจังได๋พอลุงก็ถามก็ลองตรวจบ่จักเทื่อนึงนะเป็นเกษตรกรน่ะแต่มันฮู้อันพื้นที่การเกษตรจักของเนี่ยมันประกอบไปด้วยไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสหลงเหลือจากปีที่แล้วอยู่จักโลจักเปอร์เซ็นต์มันสิได้คำนวณถือว่าปีนี้ควรสิใส่ปุ๋ยไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสอีกจักโลนะอันนี้เป็นเกษตรกรที่สมาร์ทเด้เนี่ยที่แบบอุ้ยเกษตรกรที่ก้าวล้ำน้ำหนาท่านสมัยบ่ได้เอาง่ายเขาว่าเป็นคนที่เฮ็ดเกษตรแบบพิถีพิถันนะครับต้องมีการตรวจดินจะขอกแดเนาะคันพ่อปัญหาในแปลงหน้าปัญหาที่เฮาเห็นตอนเนี่ยครับ พี่น้องลงทงนะไปเจอปัญหา1ใบเขามันส่งแดงๆเนาะกระควรสิสังเกตได้แล้วว่าเอ๊ะมันน่าสิเกิดจากการมันอัวยูเรียบ่เนาะอาจสิมีการวางแผนแก้ปัญหาในระยะยาวระยะสั้นคันระยะสั้นก็คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแต่ถ้าระยะยาวก็อาจสิมีการปรับสูตรปุ๋ยให้มันเหมาะสมนะเพื่อสิปีหน้ามันสิบ่ได้อันก็ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนนะแก้ปัญหาคือยูเรียน่ะดีเจแดงขับรถไปเบิ่งให้หน้าพี่น้องไปสู่อำเภอนั่นล่ะในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยพอเฮ็ดงานอยู่ในจังหวัดขอนแก่นกันสิพ่อบางคนก็บอกมันบ่งามมันเป็นยังหยังซั่นบ่คันดิเตของโกดีเจแดงว่าให้มันจักแล้วดีเจแดงมีความบ่ค่อยออกบ่ฮู้ดอกเอาผงดํากาแดงดีเจแดงไปสีดลอกเบิ่งพอแต่ไปสีดปุ๊บอาทิตย์เดียวท่านละใบเขียวลืมขึ้นมาเอ้ยจะเป็นดีครับผงดํากาแดงของดีเจแดงนี่มาซั่นอันนี้ย่องของเจ้าของมันดีอีหลีพี่น้องของบ่ดีบ่เอามาขายเด้ผงดํากาแดงพี่น้องเอาไปสีดเบิ่งเนาะก็สิซอยให้เข้าฟื้นโตได้เนี่ยช่วงที่ฝนตกมามีน้ํามีทาเนาะเข้าเพิ่นก็สิฟื้นโตระบบหักเพิ่นก็สิเดินได้ดีขึ้นคันเอาผงดํากาแดงของดีเจแดงไปสีดได้เนี่ยก็บ่แพงดอกเนาะสั่ง2ซองแถม1ซองราคาซองละ295บาทคันสั่ง2ซองแถม1ซองก็ไปตกซองนึงก็เอาตีกลมๆไปตกซองละ200เท่านั้นล่ะคันสั่ง2แถม1คันผู้ใดยังมักของแพงก็สั่งซองเดียวซองละ295บาทเนาะหมู่บ้านนี่ก็

นอกจาก จากทากไหนล่ะสร้างมาดีเจแดงก็ซกไปแล้วได้อาจสิฮอดมืออื่นตอนแรกๆเนาะบึ้มเบิ่งสื่อเบิ่งกันเนี่ยเบิ่งสื่อยังเลยตู้บุตรดาคุณพ่อทำน้องตู่บุตรดาเพิ่นก็สร้างขอไปลองก่อนช่องนึงมาซั่นน่ะก็ส่งไปให้เรียบร้อยแล้วนะ12 295บาทเอาไปแล้วก็สีกซ่องมาข้างในมันสิมีอยู่10ซ่องเอาซ่องน้อยๆล่ะครับไปละลายน้ําใส่ถังสะพายยางสีดซ่องน้อยๆนึงอ่ะใส่ได้ประมาณถังสะพายนึงเฮานี่ล่ะแล้วก็ยางสีดแล้วก็ล้างดีๆนะพี่น้องเพราะว่าสีมันจะได้เอาเจาะดึงซ้ําปลายบ่วงนี่ล่ะแต่นิดเดียวผงสีดําๆพี่น้องมันเข้มข้นก็เลยให้เป็นนิดเดียวโอ้ผู้รับก้อนสีก็มาปุ๊บโอ้ยจะมันให้หน่อยมันสีงามบ่ล่ะว่าซั่นคือหน่อยหลายมันมันเป็นปัจจัยว่าสีงามบ่งามสําคัญคือโตสารสีออกฤทธิ์น่ะมันแม่นอีหยังล่ะมันไม่ออกฤทธิ์ได้หลายซ้ําใดนะสําหรับล่ะพี่น้องในบ่วงน้อยหางบ่วงมันปลายบ่วงบนปากบ่วงเนี่ยนะแต่ว่างามรับรองผงดํากาแดงนะผู้ใดสนใจก็โทรมาสั่งผลิตภัณฑ์ผงดํากาแดงกับดีเจแดงได้เนาะหมายเลขโทรศัพท์ก็สิให้ไปผู้ใดสนใจเนาะหมายเลข064-978-9824 064-978-9824นะรับรองว่างามให้เคบอกกอกว่าสันทบไปเอาเดี๋ยวเขาพักแค่ข้าวหนึ่งพี่น้องเลยเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาสักครู่เดียวครับ

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับดีเจแดงกฤตชัยสงครามดำเนินรายการก็จังคือว่าล่ะเนาะพี่น้องผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงก็โทรศัพท์เข้ามาหาดีเจแดงได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นั่นล่ะเอาไปแล้วไล่นานแล้วก็ฉีดพ่นพืชได้ทุกชนิดได้พี่น้องพืชทุกชนิดทุกระยะการเจริญเติบโตเนาะแล้วก็สามารถสีดได้ดูสําใดคันเป็นพวกเขาพวกมั่นพวกอ้อยเนี่ยคันย่านเปืองกสิทธิ์สองอาทิตย์สิทธิ์เท่านึงคันว่าย่านเปืองคันพ่อมีเงินอยู่กสิทธิ์ทุกอาทิตย์นั่นล่ะเนี่ยเลี้ยงเอาจักสามเชื้อนี่ก็โอ้ยเขียวอัศจรรย์เนาะอาทิตย์ละเทือเนาะซองน้อยสีออกมาละลายน้ํา20ลิตรเนาะซองนึง295บาทสีออกมามันสิพอ10ซองเพราะซองละ295บาทนี่ใส่ได้10ไลพุ่นน่ะพี่น้องมีหน้า2 3ไลพี่น้องก็โอ้ยใส่ได้โดนเนาะคันอยากประหยัดก็สร้างมา2ซองสิแถมให้อีกซองนึง2แถม1ตกซองนึงก็บ่ถึง200บาทด้วยจ้อยเนาะส่วนผู้ใดบ่ทันอันเสียหวานดีเจแดงก็โอ้ยเอามาลองเบิ่งก่อนดอกจักซองนึงก็ซองละ295บาทนะสั่งซองนึงก็ส่งให้นะ2ซองก็แถม1ซองผู้ใดเงินหลายสั่งจัก4ซองดีเจแดงแถมให้อีก3ซองเปิดไปผู้ใดเงินหลายแต่ว่าพี่เราจัดรายการขายของมากเห็นผู้ใดสั่ง4ซองจักเจือดกว่าเนาะครับลองๆเบิ่งก่อนแต่ว่าก็ขอบคุณที่มีแฟนประจําเด้พี่น้องประจําอยู่ทางผู้เขียวสั่งประจําอยู่ทางเกษตรสมบูรณ์ก็สั่งประจําเพิ่นเอาไปฉีดบักสมโอเพิ่นว่างามแซ่บหวานว่าซั่นเนาะพี่น้องทางต้นสูงหนองเรืออีหยังครับเนี่ยโคกสูงบ่แม่นว่าสูงนะเพิ่นก็สร้างอยู่ประจําแล้วก็พี่น้องทางผู้เวียกขอบคุณนะแล้วก็ทางสารคามอันนี้สิเบยถึงเพิ่นไปนี่ก็ขอบคุณหลายๆสังประจําเนาะเพิ่นเอาไปฉีดบักพริกเนาะพริกเพิ่นก็งามผักนางอังหยาเพิ่นก็งามเนาะสิบักอื้อน่ะกับบักพริกเพิ่นปลูกผักขายนะครับเพิ่นก็บอกว่าประทับใจเนาะบ่ต้องใส่หลายเด้อพี่น้องบ่ต้องย่านว่าฉีดแล้วย่านบ่งามใส่ตามที่เจแดงบอกอ่ะ1ซองซองน้อยๆเอาเจาะผสมน้ำ20ลิตรสีดตามสัดส่วนที่ว่านั่นล่ะเนาะสีดดูๆเอาแต่ว่าจะใส่เข้มข้นหลายเพราะมันเป็นสารที่เข้มข้นถ้าเข้มข้นหลายปุ๊บเนี่ยพืชมันดูดซึมบ่ทันมันดูดซึมบ่ทันเหมือนพี่น้องแกงปลาคอนอ่ะใส่เกียร์3วงมันก็เข้มโอ้ใส่เกียร์3วงบ่เข้มดอกหมอใหญ่ๆแต่ว่าคันเอาเกียร์วงนึงมาใส่ปากเจ้าของทีเดียวน่ะมันสิเข้มเนาะเพราะนั้นก็ต้องเจือจางตามสัดส่วนที่พี่แดงบอกกันเด้อผงดำกาแดงเนาะมีขอความเนาะสำหรับแฟนรายการที่ทักทายมาทางไลน์ค่ะสิตอบให้เนาะเมื่อนั้นได้ฟังดีเจแดงบอกเบาเรื่องกันมรดกว่าซั่นว่าให้ถามเนี่ยที่อีพ่อเล่าซั่นว่าสิแบ่งกันจะได้ลูกเต้าว่าซั่นมันลูกเต้าสิบ่แม่นว่าสิไปแบ่งกันจังได๋เด้อันนี้เว้าให้เข้าใจเด้อก่อนหน้านี้อีพ่อเราจังบ่ฮั่นเหมือนลมหายใจบ่ฮั่นขึ้นเมมนั่นน่ะจะไปเว้าว่าสิแบ่งกันคันอีพ่อบ่ให้ก็บ่มีสิทธิ์ได้เด้ลูกเต้านั่นมันเป็นเรื่องของอีพ่อเล่าสิให้ไผกับเรื่องของอีพ่อเราเด้ห้ามไปยุ่งเด้เถียงเอาบ่ได้เด้ผู้ใดปากดีอีพ่อเราสวนให้เราบ่ให้จักไรก็ได้เด้สมมติอีพ่อเรามีที่ยนต์300ไรมีลูกอยู่3คนมันบ่แม่นลึกคณิตศาสตร์ที่สิมาแบ่งกันว่าลูก3คนได้ผู้ละ100ไรผู้ละ100ไรบ่แม่นเด้มันขึ้นอยู่กับอีพ่อเรามักผู้ใดหลายก็มู้ล่ะลูก3คนเราเห็นเบิ่งว่าผู้ใดส่งดูแลเจ้าของได้เป็นพี่ใหญ่มีหน้าที่การงานฐานะมั่นคงอาจสิเอาหน่อยก็มู่ก็เป็นเรื่องดุลพินิจของอีพ่อเล่าเนาะลูกคนกลางก็ส่งเป็น ได้เฮ็ดงานอยู่ดอกแต่เงินเดือนน้อยลำบากเนี่ยบ่ได้เฮ็ดเวียกอีพอแล้วก็สิสร้างใจสร้างน้ำหนักเอาดอกผู้นี้เอาไปอันหลายกว่าไอ้เราเด้ออาจสิแบ่งให้ไอ้เรา50ไร่แบ่งให้ลูกกลางนี่จักอัน100ไร่จังซี่เนาะผู้น้อยนี่บ่เป็นหวานหยังเลยบัดหนังสือก็บ่เรียนว่าเป็นบาทเป็นก้าวอย่างเลยนะเมาตะเหล่าตะยาผู้เมียเฮ็ดเวียกเมื่อยนะลูกก็หลายหลายอีพอแล้วก็สิเบิ่งแง่ดีก็มูอยู่ดอกผู้ลูกผู้น้อยแล้วก็สิแบ่งให้หลายก็มูบ่ได้เรียนหนังสือจังซี่มันเป็นดุลยพินิจของอีพอผู้ลูกนี่อย่าไปเว้ากันได้ว่ามันต้องแบ่งทอๆกันแม้มีทีมีทางมันเป็นเรื่องของอีพอเราเพราะว่าหน้าแปลงนั่นหรือว่าที300ไร่ของเรานั่นมันเป็นทรัพย์สินของเรา กรณีขันสิแบ่งทอกันมันมีอยู่กรณีเดียวนั่นล่ะลาสิ2กรณีก็ได้ไป2กรณีคือเป็นนั่งคุยกันอีพ่อก็เออเอาทอกันกับทอกันอันนี้คือกรณีนั่งคุยกันพ่อกับลูก3คนนั่งคุยกันเนาะอีพ่อเนาะอีพ่อก็เออเอากันสูจะได้ทอกันสูก็เอาไปอีพ่อก็โอ๊ยไปกัดแขวไปไปแบ่งเอารถพุทธทอกันไปกับกรณีที่2คือต้องให้อีพ่อตายก่อนจังค่อยสิได้ทอกันจังสิหน้าประมาณนี้ล่ะเพราะว่าตราบใดที่เรายังบ่ทันเหมือนลมหายใจนี่มันบ่แม่นมรดกเด้ที่สิมาแบ่งกันเด้มันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเด้ยังดีเจแดงนี่ครับคันยังหายใจว่าวาบๆอยู่เนี่ยทีแม้แต่ตารางนิ้วเดียวนี่ลูกเต่าสิมาเถียงเอาบ่ได้บ่ครัวบ่ได้เด้มันทรัพย์สินดีเจแดงเด้เนี่ยหามาเองเด้เนี่ยลูกเต่าบ่มีสิทธิ์มาญาติเอาเด้เพราะฉะนั้นเหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าตอบคําถามไปกรณีว่าคันเรายังมีชีวิตอยู่ก็แล้วแต่เราสิแบ่งให้อย่าไปเครียดอย่าไปขมให้เล่าแต่ขันกรณีเราเหมือนล้มหายใจไปแล้วปุ๊บจะใครมาว่ากันเพิ่นก็สิแบ่งตามข้อกฎหมายล่ะทายาทโดยธรรมเลี้ยงอันดับจากผู้ใดแน่ไปเลี้ยงให้ลูกให้เต้าเนาะให้ลูกให้หลานนะให้ครูสมรสไปให้พ่อให้แม่ให้ลูกป้านาอาเอียงกันไปก็ตามลําดับชั้นของผู้สืบสันดานนั่นล่ะเพิ่นก็สิแบ่งให้เนาะกระบวนการแบ่งหลังจากที่เหมือนล้มหายใจแล้วก็จะเข้าไปว่ากันตามเรื่องข้อกฎหมายไปตั้งผู้จัดการมรดกผู้ใดเป็นก็ได้ผู้จัดการมรดกนี่พี่น้องแล้วก็ผู้จัดการมรดกกับไปศึกษากฎหมายนําแน่เพราะว่าผู้ใดก็ตามเป็นผู้จัดการมรดกนี่ขาข้างนึงอยู่ในคุกแล้วเด้ผู้จัดการมรดกเนี่ยอย่าไปเข้าใจผิดว่าเจ้าของสิฮ้องอยู่เทิงฟ้ายืนกึ่งกำขี้ตะแลดทางโยเจ้าของเป็นผู้จัดการมรดกอันนี้เป็นความเข้าใจผิดในข้อกฎหมายเด้พี่น้องผู้ใดไปรับหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกแต่งตั้งให้พอลุงสมเล่านี่แหละเป็นผู้จัดการมรดกพอลุงสมเออได้เป็นผู้จัดการเท่แล้วลูกหลานยาปากนะจะมาบอกของท่านทั้งสี่นะนี่ผู้จัดการมรดกเลยเนี่ยแบบนี้ผิดเด้ขาอยู่ในขาหนึ่งอยู่ในคุกเด้เขาให้มาจัดการคำว่าจัดผู้จัดการเขาคือให้มาจัดการจัดการแบ่งให้ทายาทเขาแบ่งให้มันยุติธรรมเราจะไปหาเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยผู้จัดการมรดกเนี่ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งกระดูกแขวนคอได้ผู้จัดการมรดกนะเข้าใจกันไหมพี่น้องนะเอาไปดีเจแดงกับไปเห็นงานกับไปยิ้มทั้งสิละคำว่าผู้จัดการมรดกเบากับเขาหูกันทั้งเสียดอกบางเสียกันเลยเนาะเพราะอะไรกันรู้ในเรื่องของกฎหมายผู้ใดรู้เรื่องของกฎหมายพวกนี้ละกันสิสบายใจเนาะกรณีคุยกับผู้จัดการมรดกบ่หูเรื่องหูเล่านะผู้จัดการมรดกสิบอกว่าสิโอนให้สิเฮ็ดให้เอามาแสนนึงจังซี่เนาะมันต้องเจอกันในศาลพุ่นเด้พี่น้องเนาะอันนี้ก็เรื่องของทรัพย์สินของอีพอแล้วก็ถือว่าตอบคําถามสําหรับคนที่ถามเนาะกรณีที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นทรัพย์สินเล่ากรณีที่เล่าเสียชีวิตแล้วเป็นมรดกนะพี่น้องเนาะเนาะมากันที่เรื่องดิที่ใส่พี่ใส่ใส่ปุ๋ยยูเรียสมมุติผู้ใดยังดําหน้าอยู่ตอนเนี้ยดำเฮ็ดเขาหน้าดำว่ามันดำหน้าตอนนี้คือผู้ใดยังรักษาวิถีทางการเฮ็ดการเกษตรแบบโบราณโบราณคือมีการวานเขาปลูกแล้วก็ถอนเขาปลูกมาตัดใบกล้าเสร็จแล้วก็ไปไถไปคาดเสร็จแล้วก็กลมลงดำเนี่ยเขาเรียกว่านาดำเนาะระยะการเจริญเติบโตของเขาหน้าดำส่วนเขาแตกกอหรือระยะเขาเรียกว่าสร้างช่อดอกเนาะก็คือประมาณหลังจากปักดำลงไปในขีดดินแล้วประมาณเดือนเคืองเนี่ยช่วงนี้ละดำแล้วเดือนเคืองนี่ครับปุ๋ยยูเรียที่ใส่ได้คือยาใส่เกิน10โลต่อไร่ยาใส่เกิน10โลต่อไร่โอ้ยไผสิใส่เกิน10โลมันแพงกระดอกปุ๋ยยูเรียอยู่ระหว่าง6โล7โล8โล9โล10โลต่อไร่สมมุติดำเขาดำหน้าเสร็จแล้วเด้เนี่ยเขาดำไม่ๆมันก็สิเหลียงๆเนาะเนาะผ่านไปสัก10มื้อ20มื้อเขาตั้งโตได้แตกใบแท่งใบขึ้นมาเขียวงามเนี่ยอายุบ่เกิน45มื้อเนี่ยครับบ่เกินเดือนครึ่งเนี่ยคันสิใส่ปุ๋ยยูเรียซอยเข้าไปอีกก็ย่าใส่เกิน10กิโลต่อไร่เนา แล้วก็บ้านปุ๋ยก็คือยังว่าแต่ละบ้านให้มันสม่ำเสมอให้มันทั่วแปลงนะอันให้แจบใจกับบ้านเองจ้างเขากันมันบ่แจบใจกับเอาเก้าอี้ไปนั่งเบิ่งมันสิได้เบิ่งถือว่าเขาเจ้าบ้านอันมันสม่ำเสมอบ่นะซุมื้อนี่การว่านปุ๋ยมันก็มีเครื่องมือซอยเป็นโดรนซอยว่านนั่นนี่อ่ะแต่บอสดีเจโดยส่วนตัวดีเจแดงบ่ค่อยนับหนุนหรอกเพราะหยังเพราะถามราคาคนไปรับจ้างพ่นหรอกเขาจะเอาแพงก็จะเอาให้ละร้อยดีเจแดงเคยจ้างอยู่ให้ละร้อยคันเฮ็ดหน้า10ไร่กับ 1,000 พุ่นเนาะ10ไร่ไปจ้างผู้เบาในหมู่บ้านเขาเอา300กว่าบาท400นึงนี่ล่ะเนาะผู้เบาในหมู่บ้านน่ะจ้างมันมีคนรับจ้างสีดอยู่จะให้เขามาสีดโอ้ให้เขามาว่านปุ๋ยให้เขาก็เอา400 500นี่ล่ะค่าแรงเนาะก็ถ้าจอมีอุปกรณ์ของเจ้าของเองแต่คันบ่มีหยังจักแนวก็จําเป็นเอิ้นโดนก็เอิ้นแต่มันก็แพงเนาะมันเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตเข้าไปอันนี้ถาดสมมุติกรณีเป็นเข่าข้าวไวแสงเนาะเข่ามันมีไวกับบ่ไวนั่นล่ะข้าวไวแสงก็คือเข่าที่มันเกี่ยวพร้อมกันเบิดประเทศไทยเนี่ยคือเข่าไวแสงเนี่ยเลี้ยวซ้ายก็ออกห่วงเมือเลี้ยวขวาออกห่วงมดขับรถไปทางใดก็ออกห่วงเมือนั่นคือเขาไว้แสงบอสออนว่าสิเป็นเดือนใดว่าบอสแต่มันแสงช่วงนี้แหละต้องการแสงแค่นี้แหละขันมีแสงเนี่ยมูเว้นจะ8ชั่วโมงนี่ออกห่วงเลยจังสินะอันนี้เขาเรียกว่าเขาไว้แสงระยะข้าวที่แตกกอหรือว่าเขาก้อนออกดอกนะครับก้อนที่มันจะออกดอกมีเกสรนะครับประมาณ30มื้อนะครับก้อนออกดอกพี่น้องกาวก้อนออกดอกเดือนนึงนะคันสิใส่ร่องพื้นก็ใส่ประมาณ10โลถึง20โลต่อไร่ปุ๋ยเรียกจะใส่หลายนะโดยตัวเลขที่นักวิชาการเขาก็บอกเนาะก็คือสำหรับเข่าเนี่ยห้ามเกิน20กิโลต่อไร่มันโผดโพ้กันเกิน20กิโลต่อไร่แต่เอาตัวเลขที่จำง่ายสุดกันจะสักเกิน10โลต่อไร่อยู่ประมาณนี่แหละ10โลต่อไร่กำลังพอดีเนาะกัดเข่าก้อน10ก้อนที่บอกว่าก้อนที่มันสิออกดอกออกยังเนี่ยเนาะก็ใส่ประมาณ5โลถึง10โลต่อไร่หลักก็คือเกาแต่ละว่านให้สม่ำเสมอเนาะหรือกันผู้ใดกันต่างมีหลายสีร่องพื้นก่อนสำหรับเขาเนาะอยากร่องพื้นก็ใส่ไปจากประมาณ10โลต่อไร่เนาะ10กิโลต่อไร่ทองไว้นะเงินหลายก็จะเกิน20โลต่อไร่เนาะคัน สีเอาไปใส่อ้อยล่ะ ยูเรียใส่อ้อยเอาไฮอ้อยในเมืองไทยมันก็มีหลายพื้นที่ปลูกกันล่ะเอาพื้นที่ที่มันเป็นขีดดินทรายก่อนสำหรับคนที่ปลูกอ้อยในขีดดินทรายเนาะหลังจากปลูกเดือนนึงไฮอ้อยนี่ใส่หลายได้พี่น้อง30โลต่อไร่เนาะห้อยข้างแถวปลูกนะแล้วก็ไถดินกบเอาซะเนาะครั้งแรกหลังจากอ้อยปลูกสมมุติอ้อยที่เป็นอ้อยต่อ2อ้อยต่อ2หลังจากตัดเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเรียบร้อยปั๊บกันเนาะเพิ่นก็สิแตกอันต่อ2พี่นี่ออกมาพี่น้องก็ใส่เลยสอบนึงเลยไร่นึงเนาะยูเรียสอบนึงเลยไร่นึงห้อยข้างแถวปลูกนะจะไปห้อยใส่เหงาข้างหลายล่ะก็ห่างจะประมาณสัก10เซนเนาะแล้วก็พรวดดินนะไถกลบเพราะว่าป้องกันการระเหยปุ๋ยมันบ่ระเหยน่ะคันภาษาทางวิชาการเขาเรียกว่าระเหิดคันระเหยนี่ก็คือจากของเหลวกลายเป็นไอแต่ว่าขันปุ๋ยยูเรียเนี่ยมันจากของแข็งกลายเป็นไอภาษาทางวิชาการเขาเอิ้นระเหิดว่ามันระเหยดอกเนาะน้ำนี่มันระเหยแต่เม็ดปุ๋ยเนี่ยเขาเอิ้นระเหิดเนาะเทียร์ที่2ปุ๋ยต่อ2เนี่ยขันเทียร์ที่2เท่ากับเนาะใส่จากเทียร์แรกห่างกันจังหวะมันจากเดียดเคิงนะหรือว่า2เดือนนี่แหละเนาะก็ใส่คือเก่าสําหรับพี่น้องกระสอบ1ต่อไร่เลยกระสอบนึงแต่กิโลละดีเจแดงกระสอบละ50โลสมมุตินี่มันมีบ่อนปุ๋ยกระสอบละ25โลกระสอบละ45โลมันกระสอบส่วนไปส่วนมากบ่เคยพอดอกแต่สิกระสอบละ50โลเหมือนกันล่ะเนาะอ้อยเทื่อที่3บัดนี้อ้อยเพิ่นปักปุ๋ยหลายใส่หอดเทื่อที่3พุ่นล่ะเนาะต้นอ้อยอายุประมาณปีนึงอัดหวานอัดเข้าไปในกระสอบนึงเนาะพ่นดินกบโอ้อันนี้ปุ๋ยยูเรียใส่ได้หลายสำหรับไฮอ้อยเนาะเป็นเผือกที่เป็นล่ำเป็นกอมีใบหลายเข้ากับสามารถใส่ได้หลายได้เนาะขึ้นเน้นย้ำว่ายาสะเกินอัตรานั่นแหละเนาะยาสะเกินใส่หลายมันบ่แม่นว่าสิงามหลายสำหรับปุ๋ยเนาะคันใส่หน่อยมันก็สิบ่ตอบสนองต่อเรื่องของการเจริญเติบโตของเผือกผมเชื่อว่าหลายคนนี่ครับเกษตรกรหลายคนนะใส่ปุ๋ยบ่พอดอกสาเหตุที่ใส่บ่พอก็เพราะว่า1มันเป็นข้อจำกัดเรื่องของการเงิน ก็คือบ่มีเงินหลายพ่อสิไปซื้อปุ๋ยมาใส่ได้ก็อาศัยตามนี้ล่ะก็สิพ่อได้ตัดขายส่งโรงงานอยู่ดอกมั่งจังซี่คันเป็นอ้อยเด้เนี่ยคันเป็นข้าวก็สิพ่อได้เกี๊ยวเกี๊ยวขึ้นเล่าอยู่ดอกมั่งเอาซับนี่ล่ะเอาตามนี่ล่ะเพราะว่าคันสิไปยืมเงินเขามาซื้อปุ๋ยก็สิอย่าอันเป็นห่วงดอกเรื่องดอกเบี้ยจังซี่นะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่พี่น้องเกษตรกรต้องไปบริหารจัดการเอาเรื่องโตเงินว่าเฮาสิจัดเตรียมเงินไว้ซำใดในการเหตุการณ์เกษตรในปีฤดูกาลต่อไปขันบ่มีอีหลีขันสิพ่อสิยืมยืมกับยืมยืมจากแรงที่เขาเจ้าคิดดอกเบี้ยในระบบที่มันเป็นถ้ำอย่าไปหายืมดอกเบี้ยนอกระบบอย่าซะเอามันค่ำขี้โมขี้คุยไปเว้าใส่ว่าภาษาซำนี้มีปัญญาหาใจกันแล้วกันเนาะอันนี้มันอาจสิก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินตามมาก็ต้องเป็นการบริหารจัดการเรื่องการเงินให้มันถูกคือเรื่องการเงินเนี่ยมันเป็นจุดตกมาตายของเกษตรกรครับคันให้ ขออภัยครับคันให้ปลูกข้าวเฮาก็ปลูกเก้งอยู่ดอกคันให้ปลูกถั่วดินขายเฮาก็พอเฮ็ดเป็นคันให้ปลูกข้าวโพดเฮาก็เฮ็ดได้เหมือนกันล่ะเนาะปลูกข้าวโพดเอาข้าวโพดไปขายก็ได้เงินมาปลูกข้าวเอาข้าวไปขายก็ได้เงินมาปลูกมันเอามันไปขายก็ได้เงินมาแต่พอเงินเขาเมื่อมันก็สิเกิดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการทางการเงินพอตามงานวิจัยเขาก็พบกันว่าสิ่งที่มันเกิดปัญหาหนี้สินขั้วเรือนที่มันพัวพันอยู่ในปัจจุบันนี่ก็เกิดจากการบ่เข้าใจเรื่องระบบการเงินบ่เข้าใจเรื่องเงินนี่แหละนะหนึ่งก็คือที่เขาค้นพบก็คือเฮาบ่มีการเฮ็ดบัญชีเฮาบ่เฮ็ดบัญชีซึ่งมันก็บ่มีผู้ใดเขาเฮ็ดกันดอกระดับขั้วเรือนเขาก็บ่ค่อยเฮ็ดกันดอกพี่น้องนะคือมันบ่อยู่ในจริตของคนเอาคนอีสานนี่ไปสิมานั่งเขียนนะตั้งแต่เขียนจดหมายหากันยังขี้ข้านเขียนอยู่ยังสิบ่บอกเฮ็ดบัญชีอยู่ซึ่งจริงๆแล้วมันมีเกษตรกรที่ตัดสินใจว่าเฮ็ดเบิ่งกันนะนั่นแหละพี่น้องฟังวิทยุซ่องไหนก็มีแต่บอกว่าให้เฮ็ดบัญชีเฮ็ดบัญชีเบิ่งโทรทัศน์เพิ่นก็บอกว่าให้เฮ็ดบัญชีเฮ็ดบัญชีเนาะยุสัยก็บอกแต่ว่าให้เฮ็ดบัญชีมันมีเกษตรกรที่ตัดสินใจลอกเฮ็ดเบิ่งเพราะแต่เฮ็ดเบิ่งปุ๊บนี่ก็โอ้ยโลกนี้เป็นของหนองผู้เดียวล่ะก็รู้เลยปัดตะพอเฮ็ดบัญชีปุ๊บก็สิรู้ฮู้หัวรู้ที่มาที่ไปว่าเงินมันเสียไปไสเหตุการณ์เกษตรนี่ครับมันเป็นอย่างคือเงินบ่เหลืออ๋อมันเสียไปกับอันนี้เท่านี้บาทเสียไปกับอันนี้เท่านี้บาทเสียไปกับอันนี้เท่านี้บาทป๊าดมันเปลืองทั้งต้นเนี่ยค่าปุ๋ยปีนึงเท่านี้บาทเฮ็ดหน้า10ไร่จังไหนก็เหมือนค่าปุ๋ย 20,000 จังซี่ล่ะก็เหมือนคักเหมือนแน่แต่ว่าเหมือนคักเหมือนแน่แล้วหนาใหญ่ไส้หลายเห็นบ่ล่ะค่าจ้างคนค่าเมล็ดพันธุ์แม่ค่ายาแม่ค่ายาค่ายาอีกค่านั้นค่านี้ซึ่งก็ให้เกิดการเลี่ยนรู้ถ้าผู้ใดกัดแขวเจ้าของไปเขียนไล่รับไล่จ่ายไล่จ่ายในเหตุการณ์การเกษตรเนี่ยไล่จ่ายในคนเลือดเจ้าของนี่ครับพี่น้องลองเขียนเบิ่งบริษัททุกบริษัทที่เขาหางมีเขามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านอย่างเขามีพนักงานบัญชีเลยพี่น้องเราบางทีขันไปเหตุบัญชีเจ๊งเหมือนสู่บริษัทเหรอเพราะบัญชีต้องเหตุระดับคนเลื่อนที่มันเจ๋งกันอยู่สูบเบื่อนี่ระดับเฮี้ยนนี่บ้านเลขที่นี่บ้านเลขที่นี่ที่มันเจ๋งๆกันอยู่ประเหตุบัญชีสมองมันจำไม่ได้ดอกต้องลองเหตุบัญชีลองเบิ่งมันสิได้บริหารถือว่าเข้าหาเงินในธนบัตรเข้าควรที่มีสิทธิ์ใส่มันจักบาทเอาง่ายๆสมมติไปยืมเงินธนาคารเพิ่นมาบอกว่าเสียไม่อันลงทุนปลูกอ้อยเนี่ยปลูกอ้อยเสร็จแล้วปุ๊บซื้อลงทุนซื้อล้ำอ้อยลงทุนไถลงทุนซื้อปุ๋ยลงทุนจ้างคนงานตัดแกไปโรงงานเสร็จเรียบร้อยได้เงินมาปั๊บมันมีปัญหาย่อนการบริหารการเงินผิดพลาดแต่ละจากเงินกู้นะครับตอนที่เอาไปขึ้นเขาเจ้าเนี่ยคิดนั่นคิดนี่โอ้ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเพียงละเฮ้ยบ่ทันห่อนงามหนังสือเตือนกับบ่ทันมาอยู่ลูกไส้กับจังได๋มอเตอร์ไซค์ตู้เย็นกับห้างหลังคาเฮียนกับหัวห้องน้ำกับโอ้ยเอาไปซ่อมห้องน้ำก่อนไปซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกไส้ก่อนเดี๋ยวใบหนังสือแจ้งเตือนมันจะค่อยว่ากันมันก็เลยเกิดปัญหาว่าเงินมันกันเดียวหัวแตกไปเพราะห่อนงามเสียเอาไปใส่หนี้เขาบ่มีจ่อยเห็นบ่นั่นแหละคือการบ่เฮ็ดบัญชีให้มันชัดเจนแล้วก็บริหารบ่ได้บริหารจัดการเรื่องการเงินให้มันเป็นชัดเจนในรูปแบบที่สากลเขาเฮ็ดกันบริษัทเขาเจ้าเฮ็ดเห็นบ่เขาเจ้ารวยเอ้ารวยเอาบริษัทห้างร้านทุกมองล่ะเขาสิมีพนักงานบัญชีพนักงานบัญชีเงินเดือนหลายผู้ใดมีโรคมีต่อก็ส่งไปเรียกบัญชีถ้าที่จะไปสมัครงานบริษัทพนักงานบัญชีเงินเดือนสูงพี่น้องเงินเดือนก็สูงเนี่ยจบบัญชีมากแล้วเป็นวิชาชีพพร้อมเด้เป็นผู้ตรวจบัญชียังสิต้องไปสอบใบอนุญาตผู้นี้พี่น้องเป็นผู้ตรวจบัญชีล่ะเส้นรับรองบัญชีเส้นรับรองบัญชีให้บริษัทกันมีคาอันเฮ็ดผู้นี้เป็นสำนักบัญชีพี่น้องก็เห็นในเมืองบ่ล่ะเขาสิตั้งเป็นสำนักบัญชีเขาเนาะเป็นวิชาชีพวิชาหนึ่งนะครับถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก แต่ในขณะเดียวกันปุ๊บได้ระดับขั้วเลือดเฮายังให้ความสำคัญเรื่องการบัญชียื่นหน่อยอยู่ก็ล่องล่องกัดแขวเห็ดเพิ่งพี่น้องเนาะไปหาสื่อสมุดมาจากเล่มนึงสมุดบัญชีครัวเรือนบ่ทันกับสมุดบัญชีการลงทุนปลูกมันปลูกข้าวปลูกอ้อยยังก็ว่าไปล่องแยกแยะเบิ่งแล้วก็สิได้เห็นสิได้คำนวณถือว่าต้นทุนมันจักบาทกำไรมันจักบาทอย่างที่พี่น้องมักบอกโอ้ยดีเจแดงเอ้ยปลูกข้าวเฮ็ดการเกษตรซุมื้อนี่ก็บ่ได้มีกำไรกำไรเองหรอกขาดทุนซุปีนั่นล่ะว่าซั่นมีเจแดงบอกว่าเฮ้ยมาหาบอกเถาะว่าขาดทุนซุปีบ่มีผีบ้าผู้ใดขาดทุนหรือยังเฮ็ดดอกก็สิโพดพวกบ่ดอกขาดทุนอยู่5ปียังพากันเฮ็ดอยู่นะนึกถึงภาพลูกขอยืมเงินจัก 3,000 ได้แม่สิไปซื้อไอติมมานําไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ขายในหมู่บ้านลงทุนมื้อละ 1,500 ขี่ขายได้จักบาทละมื้อนี่ได้ 1,200 แม่ขาดทุน300ผ่านไป 30,000 ได้จักบาทล่ะได้ 1,100 ขาดทุน400ขาดทุนซุมื้อมื้อละ300 400กันยังฝืนขายอยู่อีกกับปึกโพดปึกโพดล่ะคือขาดทุนเขาสิเซาเฮ็ดกันพลังการเกษตรก็คือการถ้าพี่น้องเฮ็ดบัญชีเสร็จแล้วพี่น้องก็สิฮู้ว่ามันขาดทุนหรือมันมีกําไรถ้ามีกําไรก็เฮ็ดต่อขาดทุนก็จะสภาพกันเฮ็ดก็ไปเฮ็ดแนวอื่นจังซี่แหละประมาณนี้ล่ะเนาะอันนี้ก็เว้าเพื่ออยากให้พี่น้องได้มีระบบที่ทันสมัยขึ้นในเรื่องการเฮ็ดการเกษตรแบบสามารถคือมันจักหน่อยนึงเอาแงกไปเบิ่งเวลาก็เกือบสิเบิ่งเวลาแล้วพี่น้องเนาะก็สิขออนุญาตเนาะเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ดีเจแดงนะฝากขายดีเจแดงมาจัดรายการเพื่อสิขายสินค้าติบอดีเจแดงขายสินค้าเพื่อให้ได้จัดรายการเด้อขอย้ำเด้อขายสินค้าขายผงดำกาแดงเพื่อให้มันมีอันเงินพ่อสิได้มาอันจ่ายค่าสถานีเพื่อสิจัดรายการเนาะกับบ่ได้เอากำไรกำไรอย่างพ่อหลายดอกเนาะพ่อใดเป็นค่าชั่วโมงเพิ่นไปกับอุดหนุนกันแต่ดีเจแดงบอกว่าเฮ้ยคันซื้อแบบสงสารนี่บ่ต้องเด้อต้องซื้อแบบประมาณว่าโอ้เห็นผลิตภัณฑ์ดีเจแดงเขาซาว่ามันดีก็เลยโทรมาสั่งซื้อเป็นประมาณนั้นคันมันคือขาดทุนนี่ดีเจแดงก็จบเงินจากของใจเองก็ได้ดอกดีเจแดงก็เพราะมีเงินเดือนเงินดาวอยู่แต่อยากให้พี่น้องได้ใส่ของดีเคยเมายังตลอดแล้วว่าคันบ่ดีบ่เอามาขายเพราะว่าคันเอาของขี้ไร้มาขายเนี่ยคนสิด่าเพราะนั้นรับประกันว่าใส่แล้วประทับใจผงดำกาแดง1ซอง295บาทขันสั่ง2ซองก็590บาทสั่ง2ซองแถมให้อีก1ซองตกบ่ถึงซองละ200จ้อยขันสั่ง2แถม1เนี่ยเนาะแต่ว่าคันผู้ใดยังบ่ทันมั่นใจก็สั่งซองเดียวก่อน295บาทส่งเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางเนาะพัสดุเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวคนส่งกว่าเขาสิโทรหาพี่น้องกระจายตังค์กับเขาตลาดเนาะหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาสั่งซื้อได้ก็คือหมายเลขโทรศัพท์0649789824 0649789824อ่ะอำลาพระจากพี่น้องไปด้วยงานเพลงสุดท้ายกันแล้วกันของพรศักดิ์ซองแสงครับขุนทองลืมทุ่งจบจากงานเพลงนี้อำนวยอวยพรให้พี่น้องสุขสุขคนโชคดีมีเงินใส่สวัสดีครับ

น้องได้ยินเสียงไอ้ห้องขุนทองเจ้าให้ตาวมึงไอ้นี่ยังคอยท่ารอเวลาเจ้าสิตาวสาวขุนทองนี่จากบ้านน้าลำ

0: น99ท่าสู่ Megahertz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
5: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
4: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
5: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
4: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
8: เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
9: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้เทศบาลนครขอนแก่นส่งทีมลงพื้นที่เชิงรุกสอบสวนโรคไข้เลือดออกคุมเข้มกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรณรงค์3เก็บป้องกัน3โรคสร้างชุมชนปลอดภัยศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นระดมกำลังส่งเครื่องจักรเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำท่วมขังหน้าโลตัสโนนม่วงคลายความเดือดร้อนประชาชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมต้อนรับประชาคมเปตองโลกเตรียมเป็นเจ้าภาพศึกชิงแชมป์โลก 20-25 พฤศจิกายน 2569 พร้อมยกระดับจังหวัดขอนแก่นสู่เวทีกีฬานานาชาติพยากรณ์อากาศประจำวันไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว เทศบาลนครขอนแก่นส่งทีมลงพื้นที่เชิงรุกสอบสวนโรคไข้เลือดออกคุมเข้มกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรณรงค์3เก็บป้องกัน3โรคสร้างชุมชนปลอดภัยนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นมอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครขอนแก่นเร่งลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อปฏิบัติตามมาตรการสอบสวนโรคไข้เลือดออกหลังได้รับรายงานการพบผู้ป่วยในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงและดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวดการลงพื้นที่ปฏิบัติการในครั้งนี้เทศบาลนครขอนแก่นได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่โดยประสานงานร่วมกับเจ้าของบ้านผู้ป่วยอสม.ชุมชนพระลับและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชาตะพดุงเพื่อร่วมการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและดำเนินมาตรการป้องกันอย่างรอบด้านโดยได้สำรวจและตัดวงจรยุงลายลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมรอบบ้านผู้ป่วยและชุมชนใกล้เคียงในรัศมี100เมตรเพื่อทำลายแหล่งน้ำขังและกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคสำคัญรวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุงให้แก่บ้านผู้ป่วยและบ้านใกล้เรือนเคียงได้แก่ทรายอเบดทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายสเปรย์กำจัดยุงและโลชั่นทากันยุงการให้ความรู้แนะนำแนวทางการใช้สเปรย์กำจัดยุงตัวเต็มวัยฉีดพ่นภายในห้องนอนและมุมอับของบ้านพักอย่างถูกวิธีพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ป่วยรวมถึงผู้อยู่อาศัยในบ้านทาโลชั่นกันยุงเพื่อป้องกันการถูกยุงกัดและลดโอกาสการแพร่เชื้อและการให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคได้แก่เก็บบ้านให้สะอาดโปร่งถ่ายเทเก็บขยะเก็บเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขังและเก็บน้ำปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคติดต่อไวรัสซิก้าและโรคไข้ปวดข้อยุงลายเทศบาลนครขอนแก่นให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนโดยเน้นย้ำการมีส่วนร่วมของเจ้าของบ้านคณะกรรมการชุมชนอสม.ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการร่วมมือร่วมใจดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายในบ้านรอบบริเวณบ้านและพื้นที่สาธารณะในชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังตัดวงจรระบาดและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกต่อไปศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นระดมกำลังส่งเครื่องจักรเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำท่วมขังหน้าโลตัสโนนม่วงคลายความเดือดร้อนประชาชนวันนี้จากกรณีที่ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในหลายจุดสำคัญกระทบต่อการเดินทางของประชาชนล่าสุดนายสิริศักดิ์สกุลโสรัจจาผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นได้สั่งการและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นเร่งลงพื้นที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาโนนม่วงอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเพื่อเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท้องถิ่นและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในการลงพื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าติดตั้งในจุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังบนผิวจราจรลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะให้รวดเร็วที่สุดซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรและลดปัญหาการจราจรติดขัดแล้วยังเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและร้านค้าของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงทั้งนี้ศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นจะยังคงเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้มีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมต้อนรับประชาคมเปตองโลกเตรียมเป็นเจ้าภาพศึกชิงแชมป์โลก 20-25 พฤศจิกายน 2569 พร้อมยกระดับจังหวัดขอนแก่นสู่เวทีกีฬานานาชาติรองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีเจริญวานิชรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวานิชมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แถลงข่าวถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเปตองชิงแชมป์โลกประจำปี2026พร้อมด้วยพลเอกมังกรโกศินทรเสนีที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเปตองชิงแชมป์โลกครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20-25พฤศจิกายน2569ณมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยการแข่งขันประเภททีมชาย3คนและประเภทยิงเป้าแม่นยำโดยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการกลางกีฬาเปตองไทยในคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและองค์กรกีฬาเปตองระดับนานาชาติรองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีเจริญวานิชกล่าวว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้ต้อนรับประชาคมเปตองจากนานาประเทศพร้อมขอบคุณคณะกรรมการกลางกีฬาเปตองไทยสหพันธ์เปตองนานาชาติตลอดจนหน่วยงานและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้ความเชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เตรียมความพร้อมรองรับการจัดการแข่งขันในทุกมิติทั้งด้านสนามและสถานที่จัดการแข่งขัน

0: ังหวัดขอนแก่นยังเป็นการนำกิจกรรมกีฬาระดับโลกสู่ภูมิภาคเปิดโอกาสให้นักกีฬาเยาวชนบุคลากรกีฬาและประชาชนได้สัมผัสการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างใกล้ชิดตลอดจนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นและประเทศไทยในเวทีโลกพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มอ่อนกำลังลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยเวลา 6:00 น.วันนี้ถึง 6:00 น.วันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: นโยบายรัฐบาลเข็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
0: ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคาร World Bank Group หรือ IMF หรือ AM 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังที่จะทำให้สายตาจากทั่วโลกจับจ้องมายังประเทศไทยโดยเป็นการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักคิดและนักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเงินจากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมหารือประเด็นสำคัญอาทิการเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินการลดความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนิสาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนการจัดประชุมระดับโลกนี้เริ่มต้นเมื่อปี2490และจัดขึ้นเป็นประจำในเดือนตุลาคมของทุกปีณสำนักงานใหญ่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาต่อเนื่องกัน2ปีและทุกปีที่3จะหมุนเวียนไปจัดที่ประเทศสมาชิก

0: เชื่อมโยงความหลากหลายของภูมิภาคและความร่วมมือจากทั่วโลกจากจุดเริ่มต้นถึงปัจจุบันมีเพียง3ประเทศที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งได้แก่ตุรกีปี2498และ2552ญี่ปุ่นปี2507และ2555และไทยครั้งแรกเมื่อปี2534ในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจากความสำเร็จในครั้งนั้นทำให้ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมอีกครั้งในรอบ35ปีสะท้อนว่าไทยเป็นประเทศที่ประชาคมโลกเชื่อมั่นและให้ความสนใจในด้านการเงินการคลังระดับโลกซึ่งเป็นการยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกเปิดโอกาสการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวและแสดงศักยภาพของประเทศไทยในด้านต่างๆต่อผู้นำและผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจจากทั่วโลกดังนั้นการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการจัดประชุมระดับนานาชาติแต่เป็นโอกาสของประเทศและคนไทยทุกคนในการแสดงศักยภาพความพร้อมและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจโดยสอดแทรกผ่านองค์ประกอบในการจัดประชุมอาทิการใช้ผ้าไทยซึ่งจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวการลงทุนและรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยในหลายภาคส่วนทั้งโรงแรมร้านอาหารการคมนาคมบริการและธุรกิจท้องถิ่นซึ่งรัฐบาลเชื่อมั่นว่าเวทีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์และบทบาทของไทยในฐานะประเทศที่พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือสร้างสมดุลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนจบข่าวจันทิรางามนุรัตบรรณาธิการข่าวจันทิมาจันเต็มอ่าน
1: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนกับดิฉันสัจจิรางามนุรัตในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7จังหวัดขอนแก่นประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จำนวน1อัตราสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7จังหวัดขอนแก่นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25กันยายน2569ในวันและเวลาราชการระยะเวลาในการจัดจ้างตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างถึงวันที่30กันยายน2570และจะมีการพิจารณาทำสัญญาจ้างต่อเป็นรายปีสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์043-236-224โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจันทิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าเซรุ่มเซรุ่มเป็นคำนามหมายถึงน้ำเลือดสีเหลืองใสมีภูมิต้านทานต่อชีวพิษหรือต่อเชื้อโรคแยกได้จากเลือดที่แข็งตัวแล้วของสัตว์เช่นม้าหรือกระต่ายที่ได้รับการกระตุ้นด้วยชีวพิษเช่นพิษงูหรือเชื้อโรคเพื่อให้เกิดภูมิต้านทานใช้ฉีดรักษาผู้ป่วยที่ได้รับชีวพิษหรือเชื้อโรคดังกล่าวเพื่อลดพิษหรือทำลายเชื้อโรคติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระบรมเธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าสิริกิติ์ซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากร ทรงพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ที่บ้านคนเอกเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์หม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัวณบ้านเลขที่1808ถนนพระราม6ตำบลวังใหม่อำเภอปทุมวันจังหวัดพระนครขณะนั้นเป็นระยะที่ประเทศเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยก่อนหน้านั้นพระบิดาของพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกมียศเป็นพันเอกหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่นและช่วงนี้ติดตามสารคดี3นาทีกับอัยการค่ะ
4: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
5: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
4: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

0: สวัสดีครับผมนายพิพากษาชูแวงวาปีอธิบดีอัยการภาค4สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560โดยปัจจุบันมีท่านอัยการสูงสุดท่านไพรัชพรสมบูรณ์สิริเป็นอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการภาค4เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานอัยการสูงสุดตามประกาศแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุดโดยมีอธิบดีอัยการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนคือให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเป็นภารกิจที่สำคัญและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมชิ้นหนึ่งก็คือการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทายาทผู้มีส่วนได้เสียและหรือพนักงานอัยการจะร้องขอต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ในกรณีที่เจ้ามรดกตายและไม่สามารถจัดการมรดกได้โดยผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ในการจัดการมรดกเพื่อแบ่งปันให้แก่ทายาทตามกฎหมายตามสิทธิกรณีที่จะต้องมีการจัดการมรดกนั้นจะต้องร้องขอให้ศาลมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะจัดการมรดกได้ซึ่งในกรณีจัดการมรดกนี้มีทนายความบางส่วนได้โต้แย้งการร้องขอจัดการมรดกของพนักงานอัยการอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่สำนักงานอัยการสูงสุดเล็งเห็นแล้วว่าการที่อัยการยื่นคำร้องขอจัดการมรดกแก่ประชาชนนั้นเป็นการดำเนินการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงจากอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจนั้นจะเห็นได้ว่าการร้องขอจัดการมรดกนั้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นยกเว้นเพียงค่าธรรมเนียมตามกฎหมายเท่านั้นซึ่งการร้องขอจัดการมรดกเป็นผลงานที่โดดเด่นเป็นรูปธรรมและสามารถช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้โดยท้อแท้จริงโดยไม่เลือกปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นสำนักงานอัยการสูงสุดรู้สึกภาคภูมิใจในหน้าที่นี้เป็นอย่างยิ่งในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนจึงขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกๆท่านที่ได้มาใช้บริการเพื่อให้สำนักงานอัยการสูงสุดรับใช้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความลำบากขอให้ท่านมีความสุขแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามอัยการเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งอัยการไทยหัวใจเพื่อเป็นดีครับขอขอบคุณครับ
1: FM 99.5 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ภาพนักร้ายสมเด็จพระสังฆราช
3: ครับ
2: นะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะว่าในส่วนของเรื่องถ้าเป็นเรื่องของทางโลกนะฮะเรื่องของทางโลกนั้นเนี่ยก็จะมีหมวดด้วยพระมหากษัตริย์ใช่ไหมฮะว่าถ้าผู้ใดไปกล่าวอาฆาตมากร้ายดูหมิ่นนะองค์พระประมุของค์พระมหากษัตริย์หรือรัชทายาทนะอันนั้นเนี่ยจะมีโทษระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญาแต่ในกรณีพระสังฆราชนะซึ่งเป็นพระพุทธสงฆ์นั้นเนี่ยในประมวลกฎหมายอาญานั้นเนี่ยไม่มีพูดนะฮะแต่มาพูดเอาไว้ในพระบัญญัติพรบ.สงฆ์นะฮะฉบับนี้นะครับอันนี้ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับสงฆ์นะครับที่ใช้ปกครองดูแลนะซึ่งมันจะนำไปสู่ในเรื่องของอำนาจหน้าที่นะในการปกครองดูแลนะในลำดับต่อไปนะครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งพรบ.สงฆ์นะครับ
3: ครับ
2: เรื่องที่สองเนี่ยนะที่เกี่ยวกับพระสงฆ์เนี่ยก็คือพระธรรมวินัย
3: มีทั้งหมด227ข้อไหมครับ
2: 227ข้อที่พระสงฆ์จะต้องครองศีลอันนี้ไว
3: ้ครับ
2: ทีนี้พระธรรมวินัยนั้นเนี่ยมันเป็นคำสองคำที่มาสมัครกันนะครับก็คือพระธรรม
3: กับวินัย
2: พระวินัยหรือพระธรรมคืออะไรพระธรรมก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
3: ครับ
2: ที่เป็นหลักความจริงและการปฏิบัตินะเพราะงั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดแล้ววางหลักอะไรไว้เนี่ยอันนั้นเนี่ยคือพระธรรม
3: ครับ
2: เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าในเรื่องของศาสนาเราเนี่ยนะก็จะมีพระธรรมเนี่ยเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้นำคำสั่งสอนของพระเจ้าเนี่ยไปปฏิบัติ
3: ครับ
2: นะครับเพราะถ้ามีแต่พระธรรมแต่ไม่มีพระสงฆ์ก็ไม่มีผู้นำคำสั่งสอนนั้นเนี่ยไปปฏิบัติใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าพระวินัยคืออะไรพระวินัยคือข้อบัญญัติและระเบียบข้อบังคับสำหรับพระภิกษุสมณีนั่นคือพระวินัยนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้มีการกำหนดพระวินัยต่างๆเนี่ยเอาไว้นะครับว่าพระสงฆ์เนี่ยพึงจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะซึ่งในศีล227ข้อนั้นเนี่ยบางเรื่องบางราวเนี่ยเราก็มีความสุขแค่ทำไมต้องห้ามด้วยนะอย่างเช่นกรณีห้ามไม่ให้พระภิกษุนะครับแต่ไม่ห้ามสมณีนะ
3: ครับ
2: ห้ามพระภิกษุเนี่ยไม่ให้ตัดต้นไม
3: ้
2: อันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นกุศโลบายต่างๆอยู่แต่วันนี้ก็คงจะขอไม่ลงรายละเอียดนะครับทีนี้พอเอาสองคำนี้มารวมกันนะครับเอาสองคำนี้มารวมกันก็เป็นพระธรรมวินัยก็หมายถึงคำสอนทั้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงตั้งไว้เป็นศาสดาแทนพระองค์หลังจากพระองค์ปรินิพพานนะครับเพราะถ้าพระองค์ยังอยู่นะครับพระองค์ก็คือผู้กำหนดกฎเกณฑ์แต่เมื่อพระองค์เนี่ยดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วถามว่าตัวแทนก็คือพระศาสดาแทนตัวองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยที่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยจะต้องพึงปฏิบัตินะครับพึงให้ความเคารพเหมือนพระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่นั้นเนี่ยก็คือพระธรรมวินัยนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยการปฏิบัติในศีล227ข้อนะครับมันก็จะมีรายละเอียดอะไรต่างๆอยู่ในนั้นนะครับแบ่งเป็นหลายหมวดหลายหมู่สุดท้ายเลยนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเรานั้นเนี่ยเรามีพ.ร.บ.คณะสงฆ์นะครับแล้วในพ.ร.บ.คณะสงฆ์นั้นเนี่ยเราก็มีอยู่หมวดหนึ่งนะครับก็คือหมวดว่าด้วยมหาเถรสมาคมนะครับก็คือตัวแทนของพระผู้ใหญ่นะครับที่จะมาในการปกครองดูแลโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยนะครับเป็นองค์ประธานนะครับแล้วก็พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงแต่งตั้งกรรมการแถมหาเถรสมาคมเพราะงั้นมหาเถรสมาคมก็ออกกฎนะมหาเถรสมาคมในการปกครองดูแลคณะสงฆ์ไทยนะครับผมพูดนะครับว่าคณะสงฆ์ไทยนะครับเพราะว่ามหาเถรสมาคมนั้นเนี่ยเป็นพระสงฆ์ไทยนะครับเพราะงั้นออกมาเป็นข้อกำหนดเพราะงั้นกฎมหาเถรสมาคมก็คือข้อกำหนดที่มหาเถรสมาคมเนี่ยตราขึ้นตามอำนาจแห่งพระบัญญัติต่อคณะสงฆ์เพื่อใช้บริหารจัดการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์เพราะในพระบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยนะครับมีกำหนดให้คณะมหาเถรสมาคมเนี่ยสามารถออกข้อกำหนดต่างๆได้สามารถออกข้อกำหนดต่างๆได้เพราะในมหาเถรสมาคมเองเนี่ยก็จะมีการกำหนดเช่นการกำหนดสีของจีวรนะครับที่พระสงฆ์ไทยเนี่ยจะใช้ในการกรองผ้าจีวรในต่างๆทีนี้ถามว่ามันมีประเด็นหนึ่งถ้าเราเคยได้ยินข่าวนะก็คือเมื่อก่อนนี้เราก็เรียกว่าพระโพธิลักษณ์ต่อมาท่านก็เปลี่ยนมาเป็นถ้าผมจำไม่ผิดว่าเป็นสัมปณะนะพระโพธิลักษณ์ก็คือเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์นะครับแต่ท่านเนี่ยมีปัญหาในการปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคมครับซึ่งต่อมาเนี่ยท่านก็ไม่ได้ขึ้นกับมหาเถรสมาคมท่านก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์ไทยได้นะครับแต่ท่านก็ถือศีลถืออะไรต่างๆนะสำนักอโศกสันติอโศกนะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นประเด็นทีนี้มันจะมีประเด็นที่เป็นเกร็ดนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการโกนคิ้วสังเกตได้ว่าการโกนคิ้วนั้นเนี่ยนะไม่มีในพ.ร.บ.คณะสงฆ์ไม่มีกฎหมายกำหนดเรื่องของการโกนคิ้วไม่มีในพระธรรมวินัยเรื่องของการโกนคิ้วนะแล้วก็เท่าที่ผมทราบก็ไม่อยู่ในกฎมหาเถรสมาคมด้วยว่าพระสงฆ์ไทยจะต้องโกนคิ้ว แต่มันเป็นเรื่องของจารีตประเพณีเป็นเรื่องของการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
3: ครับ
2: ที่กำหนดให้พระสงฆ์ไทยเนี่ยต้องโกนคิ้วนะเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเมืองในขณะนั้นซึ่งมีการสู้รบกันกับพม่านะแล้วก็พระพม่าเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้โกนคิ้วเพราะงั้นก็ต้องการให้เกิดความต่างกันระหว่างสงฆ์ไทยกับสงฆ์พม่าเท่าที่ผมสืบค้นมานะครับที่มาของการที่แล้วก็เป็นการยึดถือปฏิบัติตลอดมา
3: สืบเนื่องกันมาเรื่อยๆครับ
2: จนถึงปัจจุบันนี้นะครับจนถึงปัจจุบันนี
3: ้
2: ทีนี้ถามว่าในเรื่องของศาสนาพุทธนะมันมีหลายนิกายบางนิกายเนี่ยนะครับเขาก็อ้างว่าเขาก็เป็นพุทธเหมือนกันนะแต่เป็นอีกนิกายหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าพระที่เขาบอกว่าเขาก็เป็นพระในศาสนาพุทธแต่มีภรรยาได
3: ้อ
2: ย่างเช่นที่ญี่ปุ่นอย่างที่เราพอจะรู้กันนะคร
3: ับ
2: อันนั้นก็เป็นอีกนิกายหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับพระสงฆ์ไทยอันนี้เราเนี่ยยังไม่มีกฎหมายอนุญาตในเรื่องดังกล่าวนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยพระที่เป็นพระสงฆ์ไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะไปครองเรือนอย่างนั้นได้ไม่สามารถที่จะไปมีความสัมพันธ์นะถึงขั้นนั้นได
3: ้ครับ
2: อันนี้ก็เป็นกฎหมายที่ดูแลทีนี้มันจะมีกฎหมายอาญาอีกบางมาตราที่เกี่ยวกับพระแต่ไม่เกี่ยวกับพระโดยตรงเลยนะครับแต่มันก็มีประเด็นปัญหาเหมือนกันที่เกี่ยวข้องกับพระเนี่ยนะครับก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา260นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมวลกฎหมายอาญามาตรา260ซึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา206นะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา206เนี่ยบัญญัติไว้ว่าผู้ใดกระทำประการใดๆแก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใดอันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทถึง 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทำไมผมถึงเอามาตรา206เนี่ยมาพูดในวันนี
3: ้ครับ
2: เพราะมันจะไปโยงกันกับประเด็นที่เราพูดนะเกี่ยวกับวัดที่จังหวัดอยุธยา
3: อ๋องั้นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เรื่องของวัดที่อยุธยาเลยด้วยเนี่ยครับอาจารย์กรณีที่พระสงฆ์เนี่ยมีเรื่องของการทั้งยักยอกทั้งเสพเมถุนทั้งเรื่องของการฟอกเงินด้วยตรงนี้ครับความผิดจะเป็นอย่างไรบ้างครับที่มันชัดขนาดนี้ครับ
2: อันนี้นะครับเอาเรื่องเสพเมถุน
3: ก่อนอาจารย์ครับ
2: เอาเรื่องเสพเมถุนก่อนเน
3: ี่
2: ยเรื่องเสพเมถุนเนี่ยในประมวลกฎหมายพ.ร.บ.สงฆ์เนี่ยไม่มีพูดเอาไว้นะฮะว่าห้ามถ้าพระไปเสพเมถุนแล้วเนี่ยผิดพ.ร.บ.สงฆ์ต้องระวางโทษจำคุกไม่มีพูดแต่ไปพูดเอาไว้ในพระธรรมวินัยแล้วการเสพเมถุนนั้นเนี่ยในขณะครองบรรพชิตอยู่นั้นเนี่ยมีโทษหนักร้ายแรงนะถ
3: ึ
2: งขั้นปาราชิกเลยต้องปาราชิกเลยหมายความว่าถ้าพูดกันให้รุนแรงก็คือถูกตัดหัวไม่สามารถเอามาต่อหัวเอาตัวอะไรมาต่อได้แล้วคือขาดจากการเป็นพระแล้วมันขาดแบบที่ผมยกตัวอย่างมาแล้วว่ามันขาดแบบตลอดชีวิตเลยเนี
3: ่
2: ยไม่สามารถกลับมาเป็นพระภิกษุบวชใหม่อะไรต่างก็ไม่ได้แล้วเพราะงั้นในเรื่องของเมถุนเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดพระธรรมวินัยทีนี้พอผิดพระธรรมวินัยนั้นเนี่ยมันก็จะนำไปสู่เรื่องของกฎมหาเถรสมาค
3: ม
2: ที่คุณจะต้องพ้นจากการเป็นพระนะค
3: ุ
2: ณก็จะต้องลาสิกขาออกไปนะแล้วคุณก็จะต้องมีการเปลี่ยนชุดใหม่แรงกล้าแต่มันมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ว่าการเสพเมถุนนี้มันไปเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา206อยู่นะครับเพราะมันมีฎีกาอยู่เรื่องหนึ่งนะครับมันมีฎีกาอยู่เรื่องฎีกาเรื่องนี้เนี่ยเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่736/2505และเป็นฎีกาที่ประชุมใหญ่ด้วยเนี่ย แสดงว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ถกกันถึงขนาดต้องเอาเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกานะเพราะว่าการประชุมใหญ่ของศาลฎีกานั้นเนี่ยเขาจะเอาหัวหน้าคณะทุกคณะในศาลฎีกาเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมนะแล้วก็ผู้พิพากษาเนี่ยก็เข้ามาประชุมกันนะเพื่อที่จะฟังความคิดเห็นเขาเรียกว่าเป็นฎีกาประชุมใหญ่นะครับในฎีกาเรื่องนั้นเนี่ยมีข้อเท็จจริงว่าอย่างนี้ครับจำเลยขณะเป็นพระภิกษุได้ร่วมประเวณีกับหญิงในกุฏิของจำเลย บนเขาวังจังหวัดเพชรบุรี
3: ครับ
2: มีกุฏิพระใกล้เคียงหลายหลังมีพระพุทธรูปพระฉายบนเขาวังเป็นสถานที่ที่ประชาชนเคารพนับถือน
3: ั้
2: นเห็นได้ว่าเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งแต่จะถือว่าเป็นการเหยียดหยามศาสนาตามความในมาตรา206ยังไม่ถนัดหมายความว่าไงหมายความว่าการที่พระหรือจำเลยนั้นเนี่ยที่ถูกฟ้องเนี่ยเขาถูกฟ้องในข้อหาเหยียดหยามศาสนานะครับตามกฎหมายมาตรา206นะเพราะเศษเมถุนในกุฏิแล้วก็เป็นกุฏิที่อยู่บนเขาวัง
3: ม
2: ีกุฏิพระหลังอื่นๆเนี่ยใกล้เคียงกันหลายหลังแล้วก็ในเขาวังนั้นเนี่ยก็ยังมีพระพุทธรูปพระฉายบนเขาวังอีกแล้วสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือนะเกี่ยวกับศาสนาพุทธเนี่ยเป็นอย่างยิ่งแต่การที่เศษเมถุนในกุฏิยังไม่ถึงขั้นผิดเป็นการเหยียดหยามศาสนาตามมาตรา206เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่อยุธยาเป็นเรื่องของการประพฤติเสพเมถุนในกุฏิ
3: ครับ
2: แม้ว่าในกุฏิจะมีรูปเคารพรูปเคารพซึ่งก็ไม่ใช่จะเป็นรูปของพระพุทธเจ้าหรือรูปพระพุทธรูปอะไรต่างๆนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาถ้าเอาฎีกานี้มาจับว่าอาจจะไม่ผิดกฎหมายอาญามาตรา206นะครับแต่ผิดพระธรรมวินัยแต่ถ้าย้ายสถานที่ไปกระทำในเรื่องเดียวกันอย่างนี้ในพระอุโบสถต่างกันแล้วนะหรือไปกระทำต่อหน้าพระประธานอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับเป็นพระประธานในพระอุโบสถแต่เป็นพระประธานในศาลาทำอะไรต่างๆมันจะมีความแตกต่างในข้อเท็จจริงแหละซึ่งอาจจะไปผิดมาตรา206การ
3: ครับ
2: เพราะงั้นในเรื่องนี้ในเรื่องของการเสพเมถุนเนี่ยก็อาจจะผิดในเรื่องของพระธรรมวินัยแต่มันมีประเด็นในเรื่องของเงิน
3: ใช่จำนวนมหาศาลเลยท่าน
2: เพราะว่าเงินเนี่ยไม่ว่าจะมากจะน้อยยังไงนะครับถ้าเป็นเงินส่วนตัวของพระเองนะเพราะพระก็สามารถที่จะมีเงินส่วนตัวของตัวเองได
3: ้ครับ
2: เงินที่ญาติโยมถวายเป็นปัจจัยติดกันเชิดหรือนิมนต์ไปที่นั่นนี่เนี่ยสามารถถวายได้ซึ่งการถวายเนี่ยมันก็แล้วแต่จิตศรัทธานะครับเป็นเงินของพระเองแต่นี้พระจะเอาไปให้ใครมันก็เป็นสิทธิ์แต่ถ้าหากว่าเงินนั้นเนี่ยเป็นเงินของวัดนะเป็นเงินของวัดพระเนี่ยแล้วเอาเงินของวัดไปใช้จ่ายในทางที่ไม่ถูกต้องมันก็อาจจะผิดแล้วล่ะนะครับในเรื่องของการยักยอกนะฮะอันนี้เพราะว่าพระโดยเฉพาะตำแหน่งเจ้าอาวาสนั้นเนี่ยนะตามพรบ.สงฆ์นั้นเนี่ยกำหนดให้มีหน้าที่ในการปกครองดูแลทรัพย์สินในต่างๆ
3: คร
2: ับ นะของวัดไม่ใช่แค่ปกครองพระเมรุในวัดเท่านั้นเนี่ยนะคุณจะต้องดูแลทรัพย์สถานของวัดทรัพย์สินของวัดอะไรต่างๆเนี่ยคุณมีหน้าที่นะเจ้าอาวาสนั้นก็มีหน้าที่ในการดูแลถือเป็นเจ้าพนักงานนะครับเพราะในพรบ.สงฆ์นั้นเนี่ยกำหนดให้เจ้าอาวาสเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาพอมีการยักยอกเงินนี้ไปก็จะเหมือนกับเป็นเจ้าพนักงานทั่วไปนะครับที่ไปยักยอกเงินหลวงอันนี้ก็จะเป็นความผิดทางกฎหมายอาญาได
3: ้ครับ
2: ทีนี้ว่าถ้ามันมีบุคคลอื่นที่มาเกี่ยวข้องสมมุติว่ามีพระด้วยกันนะร่วม ในการยักยอกทองถ่ายเงินจากวัดไปเข้าบัญชีของพระในวัด
3: คนอื่นนะถ้าเข้าคนอื่น
2: พระในวัดนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหรืออาจจะเป็นตัวการร่วมแม้ว่าพระลูกวัดจะไม่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาเหมือนเจ้าอาวาสแต่ไปร่วมมือกับเจ้าอาวาสก็มีความผิดคารวะเสมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นศรีกานะครับต่อให้เป็นสุภาพบุรุษนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าไปสมคบร่วมคิดกับสนุนกับเจ้าอาวาสในการยักยอกเงินวัดก็มีความผิดทางอาญาด้วยเช่นกันนะครับเพราะงั้นเรื่องนี้เนี่ยถึงจะมีการดำเนินคดีนะครับมีการขอออกหมายจับศรีกาอะไรต่างๆเนี่ยนะอันเนี้ยเพราะงั้นศรีกาที่เข้ามาพัวพันกับพระในเรื่องของการเสพเมถุนเนี่ยศรีกาไม่ผิดนะเว้นแต่ว่ามันย้ายสถานที่ไปปฏิบัตินะฮะซึ่งพระผิดตามมาตรา206ศรีกาก็อาจจะผิดด้วยในฐานะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดแต่ถ้าไม่เข้าตรงนั้นเนี่ยครับพระผิดพระธรรมวินัยอย่างเดียวศรีกาก็ไม่ผิดอะไรเลยแต่จะผิดก็คือเรื่องเกี่ยวกับเงินทองตอนนี้ที่จะต้องไปทีนี้ปัญหาว่าศาลที่จะดำเนินคดีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเรามีศาลอาญาทุจริตนะครับสมัยก่อนนั้นเนี่ยมันไปไม่ถึงนะครับมันก็ไปขึ้นศาลธรรมดาแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจของปปช.อะไรต่างนะปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าพนักงานถือว่าอยู่อำนาจนะไปอยู่ในอำนาจของศาลอาญาทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้ว่าพระถ้ามีศรีกาเข้ามายุ่งแล้วไปเกี่ยวข้องกับเงินทองของวัดเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายวัดนะครับนะซึ่งถูกดำเนินคดีเนี่ยก็ออกหมายจับโดยศาลอาญาทุจริตแล้วก็นำตัวไปขึ้นศาลนะของที่อยุธยาล่าสุดนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถูกหมายจับของศาลอาญาทุจริตที่ถูกหมายจับของอาญาทุจริตนั้นเนี่ยไม่ใช่พระเศษเมถุนนะครับแต่เป็นเรื่องของเส้นเงินที่เขามีการตรวจพบเส้นเงินนะครับอันนี
3: ้ครับปิดท้ายครับอาจารย์ครับแน่นอนเกิดเรื่องราวที่เขาเรียกว่าสร้างความไม่สบายใจให้กับพุทธศาสนิกชนไทยแบบนี้เป็นจำนวนมากเนี่ยแนวทางเรื่องกฎหมายที่จะมาป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะนี้ครับที่กระทบใจของพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราควรจะวางกรอบวางแนวทางด้านกฎหมายอย่างไรต่อไปบ้างครับ
2: ครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันมาเป็นระยะนะครับในเรื่องของการที่จะออกมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยมาดูแลมาจัดการทรัพย์สินของวัดในต่างๆนะครับเพราะว่าวัดบางวัดเนี่ยมีทรัพย์สินเนี่ยเยอะมากนะอย่างเช่นกรณีที่เราเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนแรก92นะครับตรวจไปตรวจมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็นหลักร้อยละไม่รู้มันจะวิ่งไปเป็น
3: เท่าไหร่
2: 400 500หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่มีกฎหมายในการควบคุมการดูแลรักษาเงินของวัด
3: เ
2: ราไม่มีกฎหมายบังคับว่าตำแหน่งทางสงฆ์นั้นเนี่ยตำแหน่งอะไรยังไงที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินกับปปช.หรือกับอะไรต่างๆไม่เหมือนกับข้าราชการนะข้าราชการประจำก็ดีข้าราชการการเมืองก็ดีนะครับปัจจุบันเนี้ยเรามีหลายตำแหน่งนะครับที่จะต้องยื่นรายการบัญชีทรัพย์สินทีนี้ของวัดเนี่ยเราไม่มีนะในขณะเดียวกันเนี่ยภาษีก็ไม่มีการเข้าไปถึงนะในการเก็บเพราะงั้นรายได้ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นรายได้ที่ตรวจสอบณเวลานี้นะตรวจสอบค่อนข้างจะลำบากตรวจสอบยากนะเพราะว่าเรื่องภาษีนี่มันเป็นเรื่องลำบากกันนะครับเพราะตัววัดเองเนี่ยออกใบอนุโมทนาให้กับผู้ที่บริจาคแล้วผู้นั้นเนี่ยก็สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้แล้ววัดเองเนี่ยจะไปให้ยื่นเสียภาษีนะมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากแต่ผมคิดว่าในอนาคตปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันยิ่งมีความรุนแรงในต่างๆมันก็ต้องกลับไปทบทวนว่าเราควรจะมีการออกมาตรการอะไรเพราะมีนักการเมืองบางคนมองไกลถึงขนาดว่าควรจะตั้งธนาคารพระขึ้นมาเพื่อที่จะให้วัดต่างๆเนี่ยเอาเงินเนี่ยมาฝากไว้ที่ธนาคารพระคือธนาคารสงฆ์นะเพ ราะว่าถ้าเอาไปไว้ที่ธนาคารพาณิชย์มันก็อาจจะมีประเด็นมีอะไรต่างๆขึ้นมาซึ่งผมคิดว่ามันควรจะถึงเวลาครับที่จะต้องมาทบทวนนะแล้วก็ทุกๆฝ่ายเนี่ยผมคิดว่าการที่จะทำทุกอย่างให้มันโปร่งใสขึ้นได้นั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการวางนะในเรื่องของศักดิ์ศรีในเรื่องของยศถานะหรือในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่นะฮะพูดง่ายๆว่าจะต้องวางขัดตานะพระเนี่ยก็ต้องปล่อยขัดตาให้ว่างละนะเพราะในเมื่อมันเกิดเหตุอะไรต่างขึ้นมาก็ต้องให้ทางฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยเข้ามาในการควบคุมดูแลนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าพระนั้นเนี่ยครองสมณเพศเนี่ยเราให้ความเคารพนะก็ถือว่าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุกับพระที่มีคนนับหน้าถือตากันเยอะนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยมันเลยจำเป็นที่จะต้องให้ทางโลกเนี่ยเข้ามาจับกระบวนการต่างๆในทางธรรมผมว่ายุคสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนละนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็ต้องมีมาตรการอะไรต่างๆเพราะมันยังแล้วเนี่ยมันจะทำให้ชาวพุทธเนี่ยมีความรู้สึกที่ไม่อยากจะเข้าวัดซึ่งความรู้สึกนี้ผมคิดว่ามันจะต้องแยกให้ออกนะครับว่าวัดศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าไม่ได้จะแตกเปื้อนด้วยนะครับคนที่ทำให้มีปัญหาเนี่ยคือตัวพระนะซึ่งเป็นแต่ละองค์แต่ละรูปไปถ้าดีๆยังมีเยอะ
3: ครับ
2: แต่ถึงเวลาแล้วผมว่าคงจะต้องหาวิธีการนะครับเข้ามาจัดระเบียบอันนี้นะครับ
3: ครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับอาจารย์ครับเดี๋ยวคราวหน้าก็ได้มาพูดคุยกันในช่วงสำคัญอีกนะครับวันนี้กลับขอบพระคุณอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชครับวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
2: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีทุกท่านครับ
3: สวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับอย่างที่อาจารย์ได้เล่านะครับเรื่องราวของสิ่งที่ทำนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทบจิตใจของพุทธศาสนิกชนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่วันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันแต่แนวทางครับแน่นอนว่าเราก็จะต้องมีตัวข้อกฎหมายในส่วนของที่จะมาดูแลในส่วนนี้ด้วยแล้วก็การจัดการจัดระเบียบใช้คำว่าจัดระเบียบเรื่องของพุทธศาสนิกชนแล้วก็เรื่องของพระสงฆ์ในการที่จะติดตามเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะครับวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆนะครับเข้าไปดูข้อความจากคุณผู้ฟังก็ติดตามกันแล้วก็ประเด็นนี้ถูกพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเพราะว่ากระทบใจกับพุทธศาสนิกชนด้วยทั้งกรณีดังที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ทั้งเรื่องต่างๆที่ตามมาอีกหลายๆเรื่องที่กำลังติดตามกันอยู่แน่นอนครับในช่วงท้ายๆแบบนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณข้อความจากคุณผู้ฟังที่ติดตามจับประเด็นเป็นข่าวกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็มีข้อความจากพระรุ่งด้วยนะครับประเด็นน่าสนใจมากเลยทีเดียวคุณศรีอุดมบ้านใหม่ด้วยคุณโอ๋นะครับมีคุณณรงค์แล้วก็มีพ่ออ่อนจันทร์บัลลังก์นะครับที่ฟังอยู่นะครับอยู่ที่เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีฝนตกต่อเนื่องกันคุณบอลหลายวันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ส่งมาแล้วก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ติดตามกันอยู่นะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในเพจของสวทของเราครับเรื่องราวของการเดินหน้านะครับที่ดูแลพี่น้องประชาชนสำหรับทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกานะครับทางด้านของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเปิดเผยความคืบหน้าสำคัญนะครับเรื่องของการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาโดยสรุปครับบอกว่าขณะนี้หารือกันในระดับหลักการมีความเข้าใจที่ตรงกันแล้วเหลือเพียงแค่รายละเอียดเทคนิคบางประเด็นนะครับที่ทีมเจรจาทั้ง2ฝ่ายอาจจะต้องมีการหารือในเรื่องของข้อสรุปซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการหารือกับนายริกสวิตเตอร์นะฮะซึ่งเป็นรองผู้แทนการค้าสหรัฐแล้วก็มีการหารือต่อเนื่องกันหลังจากที่ได้มีการพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีครับเรื่องของสรุปกรอบหลักการนะฮะแล้วก็เรื่องของทั้งสองฝ่ายก็ยังคงต้องพิจารณากันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขทางการค้าแล้วก็ผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศนั่นเองนะฮะนี่คือทั้งหมดของจับประเด็นเป็นข่าวครับที่ติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามกันได้ทุกวันแล้วก็เวลาเดียวกันนี้ครับ ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับ FM 105 MHz รวมถึงทาง AM แล้วก็ในเพจ Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ทาง TikTok ด้วยขอบคุณทุกช่องทางนะครับที่ติดตามกันดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
8: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
9: ้เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
11: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตแรงงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลังรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องวันนี้หลังจากนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่สหรัฐประกาศผลการพิจารณามาตรา301และจะพยายามรักษาอัตราภาษีให้อยู่ในกรอบเดิมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้
2: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐว่าขณะนี้การหารือในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงรายละเอียดด้านเทคนิคบางประเด็นที่ทีมเจรจาทั้งสองฝ่ายต้องหารือให้ได้ข้อสรุปซึ่งก่อนหน้านี้ได้หารือกับริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐและหารือต่อเนื่องหลังการพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีรวมถึงมีการสรุปกรอบหลักการกับเจมิสันครีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายยังต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางการค้าและผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศสำหรับภารกิจในระยะต่อไปจะใช้โอกาสในการเดินทางร่วมกับนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ที่สหรัฐมีแผนหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งเพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาทั้งนี้ไทยต้องพยายามสรุปการเจรจาให้ได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการพิจารณาตามมาตรฐาน101ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการค้ารวมถึงการผลิตส่วนเกินและแรงงานบังคับเพื่อให้ไทยสามารถรักษากรอบภาษีตามที่เคยเจรจากันไว้และไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปัจจุบันประเด็นสำคัญที่ไทยต้องหารือกับสหรัฐคือเรื่องของแรงงานบังคับและดัชนีการผลิตส่วนเกินโดยไทยต้องการให้ระดับภาษีอยู่ในกรอบที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ส่วนกรอบภาษีเดิมก่อนหน้านี้สหรัฐเคยประกาศอัตราภาษีสำหรับไทยที่ร้อยละ36ก่อนการเจรจาจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ19อย่างไรก็ตามยังมีรายละเอียดด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีบางส่วนที่ต้องหารือต่อส่วนประเด็นแรงงานบังคับไทยอยู่ในกรอบที่สหรัฐพิจารณาไว้ที่ร้อยละ 12.5 ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10จึงเป็นอีกประเด็นที่ไทยต้องเร่งเจรจาเพื่อไม่ให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยเสียเปรียบประเทศในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวด้วยว่าไม่ได้กังวลกับการเจรจาเพราะในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียง การตกลงรายละเอียดทางเทคนิคของทีมงานอย่างไรก็ตามไทยอาจขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยหารือกับผู้นำสหรัฐในระดับผู้นำประเทศเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเจรจาและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของไทยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานในขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่สองคือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่สามคือการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินอยู่ดีการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้นั้นจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วยการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังในช่วงที่ผ่านมาทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง Fitch Ratingแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถดูแลจัดการเรื่องพลังงานได้ดีรัฐบาลต้องตระหนักถึงบทเรียนจากต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นว่าการลดภาษีจนทำให้ฐานะการคลังมีปัญหาจะนำไปสู่วิกฤตซ้อนวิกฤตได้
4: เมื่อเครื่องมือที่1เต็มเครื่องมือที่2ก็คือลดค่าการกลั่นเราก็เอามาใช้เสริมแล้วเครื่องมือที่3ก็กำลังพิจารณาแต่สั่งถ้าจะมาใช้เนี่ยมันต้องใช้ให้เหมาะสมกับฐานะการคลังด้วยผมต้องขอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ต้องใช้ให้ถูกจังหวะ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวว่าหากจะมีการลดภาษีสรรพสามิตในอนาคตรัฐบาลจะพิจารณานำไปช่วยเฉพาะกลุ่มพลังงาน E20 และ B20 เพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรไทยเนื่องจากการผลิตน้ำมัน E20 ต้องใช้เอทานอลที่มาจากอ้อยและมันสำปะหลังส่วนไบโอดีเซลก็จะมีส่วนผสมจากน้ำมันปาล์มในประเด็นของช่องว่างทางการคลังนั้นในปีงบประมาณที่ผ่านมาประเทศไทยเหลือเพดานในการกู้เงินเพียงหมื่นกว่าล้านบาทหากรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีอาจทำให้ประเทศเผชิญกับวิกฤตการคลังได้ทันทีส่วนในปีหน้าจะสามารถดำเนินการลดภาษีได้หรือไม่นั้นจะต้องประเมินช่องว่างทางการคลังอีกครั้งว่าสามารถทำได้ขนาดไหนปฏิพลสุทธพรหมารายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนทุกกลุ่มจะได้รับอย่างแท้จริง
5: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อเสนอของนายกรจาติกวณิชที่เสนอให้ยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องภาษีน้ำมันดีเซลว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่สูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงเพราะผู้ใช้พลังงานมากจะได้รับประโยชน์โดยตรงมากกว่าขณะที่ผู้ไม่มีรถยนต์ต้องดูว่าต้นทุนที่ลดลงจะส่งผ่านไปยังค่าครองชีพจริงหรือไม่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมโดยยกข้อมูลจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA และบทเรียนจากต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีที่พบว่าการลดภาษีน้ำมันแบบหวานกว้างประโยชน์ส่วนใหญ่กว่า170มักตกอยู่กับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงมากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอีกทั้งยังก่อให้เกิดภาระทางการคลังมหาศาลดังนั้นรัฐบาลจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบใน4ประเด็นหลักได้แก่มูลค่ารายได้ที่รัฐต้องสูญเสียกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ค่าของชีพที่ลดลงจริงและการดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ธนาคารออมสินพร้อมให้บริการสินเชื่อ QR มหาเฮงนกกระซิบเพื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
6: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าปัจจุบันธนาคารออมสินดูแลลูกค้ากลุ่มฐานรากซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่กว่า2ล้านรายซึ่งสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบที่ธนาคารออมสินดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นจากการนำยอดขายมาประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้หลักประกันเพิ่มเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นสำหรับการดำเนินธุรกิจอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบและชำระเงินคืนหากขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นจะได้สินเชื่อในการต่อยอดธุรกิจเพิ่มขึ้นไปด้วยซึ่งแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่นที่ให้สินเชื่อในลักษณะเติมทุน
7: เราให้สินเชื่อเพื่อการประกอบการนะครับนั่นหมายความว่ามีการซื้อวัตถุดิบในการจ้างแรงงานมีการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ซึ่งใช้ในการดำเนินการในรายวันเนี่ยเราก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนนะครับหรือสินเชื่อที่เป็นเงินหมุนเวียนถ้าเผื่อว่ามีปริมาณการค้าขายเพิ่มขึ้นแล้วได้สินเชื่อเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะต่อยอดในการค้าขายได้ดีขึ้น
6: สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนและมียอดขายต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทและให้มีผลในวันที่1มกราคมปีหน้าน
8: ายจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และกทม.ไปเจรจากับผู้ให้บริการเอกชนเรื่องอัตราค่าโดยสารร่วมและเงินชดเชยซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการเสนอกรอบงบประมาณกลางประมาณ 5,000 ล้านบาทเพื่อใช้ชดเชยแก่ผู้ให้บริการและปรับเปลี่ยนระบบโดยมีทางเลือกในการยืมเงินจากรฟม.มาสำรองจ่ายก่อนได้สำหรับนโยบายรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีการซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนเนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลักของ BTS จะหมดอายุสัญญาในปี2572ซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะซื้อคืนโดยเมื่อหมดสัญญารัฐจะปรับปรุงระบบสัญญาใหม่เพื่อให้กำหนดอัตราค่าโดยสารได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ได้ตั้งเป้ากำหนดอัตราค่าแรกเข้าไว้ไม่เกิน17บาทและตั้งเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเพื่อให้เริ่มดำเนินการได้ในวันที่1กราคม2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดอบรมสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมแก่เครือข่ายชุมชนเมืองร่วมป้องกันภัยไซเบอร์ย้ำหน่วยงานของรัฐบาลไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์ให้กับประชาชน
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมซึ่งศูนย์ประสานงาน

0: โซเชียลมีเดียของศูนย์ AFNC ทุกช่องทางสำหรับผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในช่วง6เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่ามูลค่าความเสียหายจากภัยออนไลน์ลดลงกว่า50%โดยลดลงจากเดิมที่เคยสูงกว่า 1,600 ล้านบาทเหลือเพียง457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนนี้กรณีถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติว่าเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นความประสงค์ของนายสมชาติและคาดว่าจะมาพบตามหมายเรียกหากไม่มา DSI อาจต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินการตามมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกำหนดกรณีบุคคลได้รับแจ้งให้มาชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกำหนดหากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาพบได้ต้องมีโทษส่วนกรณีที่นายสมชาติไม่มาตามหมายเรียกจะสามารถออกหมายจับได้หรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงความคืบหน้าคดี Forex 3D ว่าขอตรวจสอบรายละเอียดแต่เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าจะส่งสำนวนฟ้องไปยังอัยการในสัปดาห์นี้เพราะขณะนี้สำนวนเสร็จสิ้นแล้วส่วนมีรายชื่อของนักการเมืองและศิลปินด้วยหรือไม่ขอไปตรวจสอบก่อนพร้อมยอมรับสำนวนดังกล่าวมีชื่อของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยกรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นอย่างใกล้ชิดจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำณกรมชลประทานสามเสนโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ได้กำชับให้กรมการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและเตรียมพร้อมเชิงรุกโดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝนพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลจริงจากสถานีตรวจวัดน้ำปริมาณฝนน้ำท่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและผลการคาดการณ์จากแบบจำลองปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับให้จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกด้าน
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวสินรินติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ไม่ควรหยุดอยู่ที่การก่อสร้างหรือปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามจะต้องคิดต่อว่าเมื่อโครงการเสร็จแล้วประชาชนจะได้อะไรจากพื้นที่แห่งนี้และจะสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวได้อย่างไรนอกจากนี้นายเจเศษยังกำชับสำนักงานป้อง

0: และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับท้องถิ่นและท้องที่เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติเครื่องมือเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยที่นายอำเภอต้องเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อส่งข้อความเซลบัสแคทไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครอบครัวผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลดภาระเงินสะสมของท้องถิ่นโดยครอบคลุมถึงบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่และบ้านเช่าด้วยจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางรัฐหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐพบหารือกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะเจรจาการค้าของจีนที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่20 กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายเบสเซนเสนอให้ทั้งสหรัฐและจีนร่วมกันจัดตั้งกลไกการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนยังหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐและจีนรวมถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24 กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคันโตอาทิกรุงโตเกียวจังหวัดชิบะและจังหวัดไซตามะจะเผชิญฝนตกหนักและดินโคลนถล่มเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นดูจวนซึ่งมีความเร็วลมอยู่ที่144 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเกาะฮาจิโจมะทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวประมาณ110 กิโลเมตรขณะที่มีรายงานว่าประชาชนมากกว่า 4,000 ครัวเรือนในจังหวัดชิบะไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ยกเลิกเที่ยวบินในประเทศอย่างน้อย120 เที่ยวบินและเที่ยวบินระหว่างประเทศอีก15 เที่ยวบินส่วนสายการบินออนนิปปอนแอร์เวย์ยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ140 เที่ยวบินนอกจากนี้ ผู้ให้บริการรถไฟในกรุงโตเกียวและอีกหลายพื้นที่ในภูมิภาคใกล้เคียงประกาศระงับการให้บริการในบางเส้นทางเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนอันหนึ่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 99.50 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหมอขอเล่าดำเนินรายการโดยแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลครับเรื่องเล่าสุขภาวะเพื่อครอบครัวในรายการหมอขอเล่าโดยแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลขอนแก่นทุกวันจันทร์เวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz และเพจคนพันแชร์สวทขอนแก่น

0: ิญครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการหมอขอเล่าโดยดิฉันแพทย์หญิงวนาพรวัฒนากูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลขอนแก่นมาพบท่านผู้ฟังอีกแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้หมอก็มีน้องเดย่านะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเดย่าค่ะจันทิมาจันเต็มนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสวทขอนแก่นค่ะ
1: มาบันทึกเทปจัดรายการด้วยกันนะซึ่งก็เป็นความประสงค์ของหมอเองนะเพราะว่าแท้จริงเนี่ยหมอรู้ตัวเลยว่าไม่ชอบพูดคนเดียวชอบมีคนสบตา
2: ถือว่าเป็นโอกาสดีของเดย่ามากๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเดย่าก็เราก็ชวนกันนะเดย่าเนา
2: ะ
1: ชวนว่ามนุษย์เนี่ยมันมีหูสองด้าน
2: ค่ะซ้ายขวา
1: ใช่
2: ซ้ายหูขวาม
1: ีปากแค่หนึ่งปาก
2: ค่ะ
1: นั้นเราต้องฟังกันเราต้องอยู่ด้วยกันมากกว่าจะพูดด้วยซ้ำไปแล้วหูมีสองด้านนี่นะแล้วก็หูมันเป็นตำแหน่งที่กำกันเปิดอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
1: มันเปิดหูมันเปิดรับฟังเสียงตรงหน้าเนี่ยมันก็จะได้ยินชัดเจนถ้าพูดข้างหลังก็ไม่ค่อยได้ยินถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
1: มนุษย์เลยต้องหันหน้ามาสบตากันแล้วก็พูดออกไปเพื่อให้คนตรงหน้าได้ยิน
2: ต้องฟังมากกว่าพูดเพราะปากมีหนึ่งปากหูมีสองข้างซ้ายขวา
1: ใช่แล้วก็มนุษย์มีดวงตาสองดวงดวงตาทั้งสองดวงทั้งดวงตาของมนุษย์ทุกคนอันเป็นปกติแล้วก็จะมีกระจกตาใสๆ
2: ค่ะ
1: กระจกตาใสๆกระจกมันก็เหมือนกระจกที่บ้านเราแหละเดย่า
2: ค่ะ
1: คือมันจะสะท้อนเรา
2: เหมือนเวลาเดย่ามองคุณหมอก็จะเห็นคุณหมออยู่ในแววตาเดย่าอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: จ้าเก่งมากฉลาดมากค่ะเดย่าอย่างนั้นแหละเราก็จะมีโอกาสเห็นตัวเราเองผ่านสายตาคนอื่นไงเราน่ะคือมนุษย์เรามีดวงตาที่มองได้น่ะแค่ไปข้างหน้าข้างๆกับข้างหน้าข้างหลังเนี่ยมองไม่เห็นละ
2: ค่ะ
1: แต่เหตุการณ์ข้างหลังเรามีไหม
2: มีแต่เรามองไม่เห็น
1: ก็ใช่สิแต่คนมองเห็นคือคนตรงหน้าเรา
2: ค่ะ
1: นั้นการมีคนตรงหน้าอยู่เขาก็มองเห็นตัวเราด้านหลังด้วย
2: ค่ะ
1: เขาอาจจะเห็นความจริงที่เราไม่เห็น
2: เหมือนที่ว่าต่างมุมมองต่างมุม
1: ใช่แล้วก็มองได้รอบด้านกว่าเราคือเรามอง180องศาด้านหน้าแต่คนตรงข้ามเราจะมองอีก180องศาด้านหลังเราวงกลม1วงมัน360องศาเนาะการเห็นรอบด้านคือเห็นทั้ง360องศาแต่เราคนเดียวน่ะมองไม่ได้ไม่หมดอ่ะ
2: ค่ะ
1: เราต้องมีคนอื่นเราต้องพึ่งพาคนอื่นเห็นเราผ่านดวงตาคนอื่นด้วย
2: ค่ะ
1: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหมอขอเล่าวันนี้อยากจะชวนท่านผู้ฟังนะคะถ้าท่านผู้ฟังต้องดูแลใครก็ตามที่เขายังต้องพัฒนาตัวเองต่อไปหมายถึงเด็กและเยาวชนหรือแม้แต่เราวัยมีอายุก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ดี
2: ใช่เราต้องพัฒนาตัวเองด้วย
1: หรือผู้สูงอายุก็ต้องพัฒนาตัวเองคือรวมแล้วคือทุกคน เราทุกคนต้องพัฒนาตัวเองฉะนั้นการพัฒนาตัวเองที่สำคัญอะในมุมมองหมอนัทยาในทุกวันเนี่ยคือยุคเราตอนเด็กในญาติเป็นเด็กตอนหมอเป็นเด็กเราจะได้ยินประโยคว่าไปโรงเรียนเพื่อ
2: จะได้มีงานทำจะได้จะได้เลี้ยงดูตัวเองได้แม่บอกตลอดเลยค่ะ
1: ถูกเพื่อมีความรู้ก่อนคุณครูจะสอนความรู้ให้เพื่อให้เรามีความรู้ในวิชาชีพนั้นเราจะได้มีงานทำการไปโรงเรียนหมายถึงความมั่นคงหมายถึงอนาคตที่ดีใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: นั่นมันยุคนั้น
2: ค่ะ
1: แล้วยุคนี้อ่ะยุคนี้ไม่เหมือนเดิมเหรอ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: รุ่นเรียนนี้เราต้องส่งเด็กไปโรงเรียนเพื่ออะไรนะ
2: ยุคนี้ส่งเด็กไปโรงเรียนเพื่ออะไร
1: เดย่ามีลูกเดย่าส่งลูกโรงเรียนเพื่ออะไร
2: เพื่อที่จะได้เขามีความมั่นคงในชีวิตเวลาที่เราไม่อยู่แล้วว่าสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได
1: ้
2: ในเวลาที่เราไม่อยู่แล้วนั่นคือหน้าที่ของคนที่ส่งลูกไปเรียน
1: โอเคก็จะคล้ายๆกับยุคแม่เราอยู่ดี
2: ค่ะ
1: คือมีความมั่นคงมีอาชีพการงานใช่ไหมซึ่งก็ถูกต้องแล้วที่มองแบบนั้นเพียงแต่ว่าในยุคนี้พอสอนี้เนี่ยเดย่าสังเกตนะคะท่านผู้ฟังสังเกตนะคะใครๆก็มีความรู้ได้อ่ะ
2: โอ้ใช่ค่ะอินเทอร์เน็ตเข้าถึงถ้าคุณสนใจอะไร ุณก็หาความรู้ได้เลย
1: ใช่ค่ะความรู้เนี่ยเป็นของราคาถูก
2: ในปัจจุบัน
1: ใช่
2: เพราะว่าโลกไร้พรมแดน
1: ใช่
2: จากอินเทอร์เน็ตนี่แหละ
1: ก็เราอยากรู้อะไรเราก็เรียนไง
2: ค่า
1: เน็ตประเทศไทยก็ไม่แพงมือถือบางรุ่นก็ไม่แพงแล้วนี่หาความรู้ได้ไม่ยากเลยค่ะแต่สิ่งที่หายากขึ้นแล้วแพงมากขึ้นนะหมอชวนนะลองดูนะคะในยุคที่ท่านผู้ฟังหลายคนอาจจะไม่ได้ตามเรื่อง AI เนาะคือ artificial intelligence ที่ท่านคุยกับ ChatGPT ที่ท่านเสิร์ชข้อมูลทุกวันนี้แล้วมันขึ้นข้อมูลแบบแปลกๆให้เราเขียนว่าถ้าท่านอยากรู้อะไรเพิ่มถามผมได้นะเนี่ยเป็น AI ตอบเราทั้งนั้นเลย
2: ใช่
1: ค่ะAI กำลังก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดค่ะแล้วเขาก็นักวิทยาศาสตร์หรือโปรแกรมเมอร์จากต่างประเทศที่เขาเริ่มเป็นห่วงเขาก็เริ่มออกข่าวแล้วว่าเราควรจะมีการยับยั้งการเจริญเติบโตของ AI ได้ละเพราะว่ามันกำลังจะทำลายมนุษย์แล้วเพราะว่าสิ่งสงวนของมนุษย์งานสงวนของมนุษย์ AI ทำแทนหมดเลยมันร้องเพลงแทนเรา
2: ใช
1: ่ค่ะมันคิดคำนวณแทนเรามันสรุปเอกสารแทนเรามันคำนวณจัดเอกสารแทนเรามันบัญชีการเงินแทนเราทำได้หมดทุกอย่างจริงๆอะไรที่เป็นการคิดการพูดการฟังการอ่านการเขียน AI ทำแทนมนุษย์ได้หมดเลยค่ะแล้วมนุษย์จะทำอะไร
2: จริงด้วยค่ะยิ่งงานอาชีพก็ต้องลดน้อยลง
1: ใช่ถ้าบริษัทเขาไม่อยากจะจ้างคนมันจ้างยากเนาะ
2: ค่ะ
1: ก็ไปทำเซตระบบให้ AI ทำคลิกเดียวได้เอกสาร
2: มองไปรู้จะเกิดวิกฤตในเรื่องนี้เลยนะคะ
1: ก็ใช่สิ
2: เป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก
1: ก็ใช่ดิสิเขาก็ถึงออกมาพูดไงไม่ใช่เราพูดนะเขาพูดเขาเห็นก่อนเราพวกวิทยาศาสตร์ในโลกในยุโรปกับในอเมริกาเขาเห็นเรื่องนี้ละ เขาก็เลยออกมาเริ่มเคยกำลังจะคิดกันว่าจะต้องออกกฎหมายกฎระเบียบอะไรบางอย่างมาควบคุมการพัฒนา AI ละซึ่งไม่รู้มันจะสำเร็จหรือเปล่ามันอาจจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จหรือมันสำเร็จแต่มีคนแหกข้อก็ได้เนา
2: ะ
1: แล้วก็ถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจร้านค้าอะไรเนี่ยเราก็อยากจะลดต้นทุนอยู่ละ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ผิดที่ผู้ประกอบการเขาจะใช้ AI มาทำงานแทนมนุษย์แต่มนุษย์จำนวนมากจะไม่มีงานทำแล้วเขาจะไปทำอะไร
2: ใช
1: ่ซึ่งก็สถิติมันก็บอกอยู่แล้วว่าหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยที่ประเทศที่มันร่ำรวยกว่าเราเนี่ยเขาก็จะมีคนตกงานเยอะมากก็อย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ถ้าคนตกงานเนี่ยก็เป็นปัญหาไหม
2: เป็นค่ะ
1: เป็นยังไง
2: ตกงานไม่มีงานทำเขาจะเอาตังค์ไหนซื้อข้าวกินจะมีที่อยู่อาศัยไหมจะได้รับความปลอดภัยไหมจะเกิดปัญหาขโมยขโจรมากขึ้น
1: ใช่ค่ะอาชญากรรมจะสูงขึ้นอัตราการทำร้ายตัวเองและคนอื่นจะมากขึ้นค่ะคนก็ฟุ้งซ่านมากขึ้นเป็นโรคสติปัญญาฟั่นเฟือนมากขึ้นเสพสิ่งเสพติดเยอะขึ้นคือถ้าคนไม่มีงานทำเนี่ยคือโรคเยอะขึ้นแน่นอนสังคมก็วุ่นวายขึ้นแน่นอนซึ่งเราก็จะต้องไม่เป็นแบบนั้นป้องกันไม่เป็นอย่างนั้นคือเราก็ต้องดูแลให้มนุษย์ยังมีงานทำอยู
2: ่
1: เราก็ต้องช่วยกันแต่ว่าเราก็คงไม่ปิดกั้นเทคโนโลยีเนาะเพียงแต่ว่าต้องทำให้มันอยู่ในพื้นที่ตำแหน่งที่เหมาะสมซึ่งหมอก็หวังใจว่าคนที่เขาเก่งกว่าเราเขาจะช่วยเราในเรื่องนี้คือระบบของประเทศชาติหรือว่าคนที่ทำงานเรื่องนี้คงต้องเหมือนที่ต่างประเทศเขาก็เราจะพยายามทำไงออกกฎระเบียบอะไรบางอย่างเพื่อกันไว้พื้นที่สงวนสำหรับมนุษย์เท่านั้นซึ่งก็ลองช่วยกันมองช่วยกันคิดนะคะแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังเองหมออยากจะชวนว่าถ้าเป็นไปได้เราลองใช้ AI น้อยลงด้วยสร้างงานมนุษย์กันดีกว่าตัวอย่างเช่นถ้าท่านต้องทำงานกราฟิกดีไซน
2: ์ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้คลิก AI แป๊บเดียวได้ละ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ลองให้มนุษย์เขียนเลยไหมเขียนเป็นภาพขึ้นมาเลยใช้มนุษย์ทำไม่งั้นมนุษย์ช่างวาดก็ตกงานนักกราฟิกดีไซน์ที่เรียนอยู่ตอนนี้ก็ตกงานสิ
2: ใช่ค่ะแม้แต่อาชีพดีเจนี่แหละค่ะจะตกงานต่อไป AI ก็มาอ่านข่าวมาจัดรายการได้เลย
1: ก็ใช่ก็ได้หมดทุกอย่างแล้วเราก็ต้องสงวนไว้สำหรับมนุษย์แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะประเทศไทยเราอาจจะยังไม่เยอะมากแต่ว่าจริงๆส่วนตัวหมอก็รู้สึกว่าค่อนข้างไม่ชอบเลยภาพโปสเตอร์จาก AI ซึ่งมี เต็มหน้าฟีดเลยตอนนี้จะจัดประชุมอบรมสัมมนาแล้วจะอย่าง AI หมดเลยแล้วมันการ์ตูนหน้าตาเหมือนกันหมด
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ข้อมูลท่านฟังเราสังเกตดูมันไม่ได้น่าอ่านเลยนะแล้วมันก็ไม่ได้น่าฟังข้อมูลที่เป็นเสียง AI อ่านเนี่ยมอก็รู้สึกเบื่อมากเพราะว่ามันเป็นจังหวะเหมือนเดิมทุกคำพูดจะผิดหลายหลายอย่างคือก็มันไม่ได้มีสีสันของความเป็นมนุษย์ไม่ได้แตกต่างหลากหลายเพราะว่ามันมีความเป็นหุ่นยนต์ไง
2: ค่ะ
1: แต่ที่สำคัญคือมันทำให้มนุษย์ไม่ได้เห็นค่าของมนุษย์ด้วย
2: คำใช่ค่ะคำที่ฟังดูแล้วเศร้าใจเจ็บปวดเลยนะคะคุณหมอทำให้มนุษย์ไม่เห็นค่าของมนุษย
1: ์ก็ใช่เพราะอย่างเงี้ยเรามาชวนช่วยกันนะคะท่านผู้ฟังก็เรามาทำอะไรให้มันดีขึ้นกันเถอะหมอชวนเราถ้าเป็นไปได้ทำงานด้วยมือเราเองกลับมาหางานที่ทำด้วยมือเราเองมากขึ้นอย่างน้อยเป็นงานสร้างสรรค์จากมือเราจากใจเราจะสวยไม่สวยเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทำมาจากมนุษย์ซึ่งหมอคาดเดา ว่า AI พัฒนาไม่หยุดยั้งอย่างเงี้ยงานที่มีคุณค่ามากที่สุดก็คืองานที่เกิดจากความเป็นมนุษย์นั่นเอง
2: ค่ะ
1: ว่าทุกคนถ้ามนุษย์ส่วนใหญ่แสวงทำงานผ่านระบบ AI ที่มันแข็งกระด้างแล้วมันดูไร้ชีวิตชีวาแบบนี้อะไรที่ทำให้มันรู้สึกได้นะเขาก็จะยอมจ่ายเพื่อมันความรู้จะเป็นของราคาถูกแต่ความรู้สึกจะเป็นของราคาแพง
2: ค่ะเหมือนวนเข้ามาที่ธรรมชาติอะไรที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ออกจากความรู้สึกความเป็นไปของมนุษย
1: ์
2: มันก็จะมีคุณค่าม
1: ากขึ้นกับคนที่เขาเห็นค่า
2: ค่ะ
1: ขอยกตัวอย่างทำไมดิฉันเคยเห็นงานประกวดภาพศิลปะของต่างประเทศไหมภาพประมูลน่
2: ะ
1: ประมูลภาพนึงน่ะราคาเป็นร้อยล้านบาทเลยนะ
2: เพราะนั่นเกิดจากงานฝีมือ
1: ของมนุษย
2: ์มูลค่าก็เลยสูง
1: ใช่มันเป็นแบบนั้นซึ่งก็จะชวนในคือเราอาจจะคิดว่าลูกเราจะต้องมีงานทำดีๆเนี่ยซึ่งยุคสมัยหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าหมอชวนว่าน่าจะเป็นงานของมนุษย์นั่นแหละที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย
2: ์
1: ด้วยอันนี้ก็ฝั่งหนึ่งแล้วกันนะคือฝั่งที่เขาเก่งเทคโนโลยีเขาจะไปเขียนระบบดีๆก็คงมีแหละแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือกลับมาเป็นมนุษย์กันเถอะกลับมาสร้างงานของมนุษย์กันเถอะสร้างความเป็นธรรมชาติมากขึ้นกันเถอะเพราะว่าอย่าลืมนะท่านผู้ฟังเดย่าด้วยทุกๆหน้าจอทุกๆแพลตฟอร์มทุกๆ AI ใช้ไฟฟ้า
2: ใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีไฟฟ้าม
1: ันก็ตาย
2: แต่มนุษย์ยังอยู่
1: ใช่ค่ะแล้วก็มันที่เราประเทศไทยก็เริ่มช่วยกันยับยั้งหนึ่งพวก Data Center เนี่ยที่มันเก็บข้อมูล AI เนี่ยที่เขาต้องยับยั้งมันเพราะว่ามันใช้ไฟเยอะมากพอใช้ไฟเยอะมากก็ใช้น้ำเยอะมากต่อไปเราเหมือนกับต้องผลิตโรงงานผลิตน้ำให้ AI แต่ไม่ใช่ผลิตน้ำเพื่อการเกษตรแต่ว่า AI เป็นความลวงแบบนึงแต่ข้าวปลาเป็นของจริงเราก็ต้องส่งหวนน้ำให้ชาวนาชาวไร่สิไม่ใช่ไปป้อนโรงงาน Data Center แต่ว่าถ้าเรานิยมใช้กันเยอะๆเยอะๆเยอะๆมันก็ต้องเป็นแบบนั้นซึ่งต่างประเทศเขาก็เจอปัญหานี้แล้วว่าเขาขาดแคลนทรัพยากรน้ำ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้นะคือมันไม่ได้มาลอยๆเปล่าๆมันไม่ได้มาฟรีๆแต่เราจ่ายมันไม่แพงหรอกคือเราจ่ายค่าแอปไม่แพงนะ
2: ค่ะ
1: แต่มันใช้พลังงานข้างหลังแพงมากก็ชวนนะคะเราต้องใช้มันเท่าที่จำเป็นเท่าที่ควรใช้แล้วก็ใช้ความเป็นมนุษย์คิดเองมากขึ้นถ้าต้องใช้อย่างหมอมีลูกศิษย์ที่ต้องพิมพ์งานส่งงานหมอเนี่ยเขาก็ใช้ AI ตอบมาเลยเขาไม่ได้คิดเองเลยซึ่งอันนี้ไม่ถูกใช้ AI เป็นผู้ช่วยได้ค่ะแต่ท่านต้องคิดเองต้องมาอ่านเองต้องมาทบทวนเอกสารเองอ้างอิงที่ AI มันให้มาน้องก็ต้องมาทบทวนให้ได้ว่าข้อมูลนี้มันจริงไหมคือต้องทำงานหนักกว่าเดิมอีกเพื่อจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่ AI มันเขียนมันถูกค่ะไม่ใช่มักง่ายอะไรเงี้ยเป็นต้นนะถ้าเราก็ต้องทำให้มนุษย์ยังต้องใช้สมองอยู่ของตัวเอง
2: ค่ะ
1: มันจะเกิดประโยชน์จริงๆถูกไหม
2: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะคุณหมอค่ะ
1: ดูเหมือนเวลาของเรากำลังจะล่วงเลยใช่ไหมเดย่า
2: ใช่ค่ะเวลาผ่านไปเร็วมาก
1: โลกมนุษย์ก็ถ้าเรามีความสุขเวลาจะผ่านไปเร็วก็ชวนเรามีความสุขกับมนุษย์นะคะก็หมอชวนนะท่านผู้ฟังเราชวนช่วยกันนะคือมันสะดวกมันสบายมันง่ายมันก็ดีอยู่แต่ในความง่ายเนี่ยมันมีความยากบางอย่างซ่อนอยู่ค่ะแต่เราอาจจะยังไม่เห็นนะแต่วันหนึ่งเราจะได้เห็นถ้าโลกนี้ทรัพยากรไฟฟ้าประปาเยอะๆน้ำเยอะๆผลิตเขื่อนกันเยอะๆโลกอาจจะร้อนเยอะขึ้นอินเทอร์เน็ตก็เป็นความร้อนแบบนึงค่ะภาวะโลกร้อนทำให้เกิดภูเขาน้ำแข็งละลายหิมะที่เนปาลละลายเกิดน้ำท่วมขนาดมหึมาที่เนปาลเนี่ยถ้ามีเป็นอย่างนี้หลายที่บนโลกใบนี้เศรษฐกิจของโลกก็จะไม่ดี
2: ใช่
1: เพราะมันเกิดเหตุภัยเยอะมากถ้าเศรษฐกิจต่างประเทศไม่ดีเศรษฐกิจในประเทศไทยจะดีได้ไหม
2: ไม่ค่ะเพราะว่าต้องอาศัยองค์รวมเหมือนตอนนี้ที่เราเจอวิกฤตอยู่
1: ใช่ค่ะที่อเมริกาอิหร่านลบกันก็ทำให้เราใช้น้ำมันแพง
2: ใช่
1: คือเรายังสัมพันธ์กันอยู่เสมอสัมพันธ์กันแบบไหนซึ่งก็รู้แล้วเราก็ชวนช่วยกันดีกว่าแล้วก็อะไรคือความพอดีของการใช้ทุกเทคโนโลยีค่ะทุกอย่างย่อมมีประโยชน์ต้องมีโทษในตัวเองเหมือนกับหมอถ้าต้องใช้ยาต้องใช้พอดีถูกไหม
2: ค่ะ
1: ใช้มากไปก็เสียหมด
2: ใช่
1: คราวที่แล้วเราคุยกันน้ำเปล่ากินมากไปก็เสียหมด
2: ใช่ก็เป็นโทษได
1: ้ทุกอย่างต้องพอดีพองามพอเหมาะพอสมตามกาลเทศะของมันต้องไม่มากไปไม่น้อยไปก็ต้องกลับมาช่วยกันนะคะลองดูนะเราก็ร่วมมาร่วมมือกันนะหมอขอเล่าวันนี้ก็ชวนท่านผู้ฟังนะคะเรามาดูแลตัวเองก่อนดูแลความต้องการของตัวเองก่อนดูแลความคิดจิตใจตัวเองด้วยแล้วก็ลองหาโอกาสทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขง่ายๆไม่ต้องเสพอินเทอร์เน็ตไม่ต้องเสพมือถือสุขได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปเสพสิ่งต้องใช้พลังงาน
2: ค่ะ
1: อยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้สายดวงเดือนดวงดาวแล้วมีความสุขก็ดีประหยัดกว่าต้องเยอะ
2: ใช่
1: ใช่ไหมก็จะอาจจะทำให้เราสุขภาพจิตวิญญาณดีขึ้นด้วยวันนี้รายการหมอขอเล่าไม่เอาเบียร์มีคนแซวหมอก็เวลากำลังจะหมดนะคะวันนี้หมอก็มีบทเพลงที่คือมันชื่อบทเพลงดีหมอเลยชวนฟังแล้วก็เพราะด้วยเขาว่าดีดีแต่ไม่ดีนะคือชื่อเพลงคิดมากก็จะชวนท่านไม่คิดมากนะคะแต่ว่าฟังด้วยความเรื่องตรงจิตแล้วก็สะท้อนสังเกตเองสักนิดนึงนะหาโอกาสปล่อยจอยกับชีวิตมากขึ้นค่ะชีวิตมีความสุขดีที่สุดละวันนี้แพทย์หญิงวนาพรวัฒนากุล
2: เดย่าค่ะ
1: ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
2: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยุตตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
1: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
2: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
2: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
2: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
1: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
2: อุ๊ยขอบคุณหลายๆนะคะพ่อผู้ใหญ่
1: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
3: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรูเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้ทีมชาติจีนไป2-3เซตเตรียมไปชิงเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสวัสดีความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลตาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมาลตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมาลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นางกุงบาดิยอบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกุงบาดิยอบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยนายปุณีตอัครวานซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณีตอัครวานเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายลองดีอึมบูมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายลองดรีอึมบุมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยนายยิอาดฟุอาดมาบรูปอันเกตรอซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายยิอาดฟุอาดมาบรูปอันเกตรอได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อนเวลา8นาฬิกา30เวลา8นาฬิกา39นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานใต้ร่มพระบารมีร้อยปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารณกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 17:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัธนิติดิษฐะอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติหะวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรี
ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรเวลา 13:02 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่หล่อหลอมบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตได้ด้วยเหตุนี้บัณฑิตจึงสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้สำเร็จผลแต่โดยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเวลา 9:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนภารทุรดิลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีกับเชิญสัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชาคณะณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสม

0: และประกาศนียบัตรณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายจิรเดชกรุณปริตกุลรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระบิลุมาจำลองจิตกาธานและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกรุงเทพมหานครเพื่อที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านต่างๆได้แก่สถานที่จัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่กรุงเทพจำนวน93ซุ้มเป็นซุ้มขนาดกลาง31ซุ้มและซุ้มทรงดอกบัว62ซุ้มทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือถึงรายละเอียดการดำเนินการอาทิการจัดเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์การจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์การประดับตกแต่งซุ้มโดยประธานในที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและแล้วเสร็จโดยเร็วตามแผนงานที่กำหนดไว้สถาบันรักษาพันธุ์รายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ขยายความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมนำสารคดีเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
3: นายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนางเฉินยี่จุนคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงและนายหยามหัวรองผู้อำนวยการช่องอินเตอร์สถานีวิทยุและโทรทัศน์กวางซีและคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อหารือการแลกเปลี่ยนข่าวสารและบทบาทของสื่อในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือในการสร้างประชาคมด้านสื่อวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร่วมกันโดยเฉพาะที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือผลิตสารคดีคุณภาพแล้วถึง8เรื่องเช่นเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศทั้งนี้ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ MBT ได้จัดสรรผังรายการในช่วงเวลา 22:00 นถึง 23:00 นเพื่อนำสารคดีกลับมาออกอากาศซ้ำได้แก่วันที่22กันยายนนี้ออกอากาศสารคดีเรื่องโนอากับวานดูราและในวันที่23กันยายนนี้ออกอากาศสารคดีเรื่องการเฝ้าคอยนกเงือกนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ละครโทรทัศน์และสารคดีอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ชมชาวไทยได้สัมผัสกับมิติทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของจีนในมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นชอบขยายความร่วมมือระยะยาวในสี่ด้านหลักประกอบด้วยการสร้างกลไกสื่อสารที่มั่นคงการผลิตละครสร้างสะท้อนความร่วมมือทางการค้าและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาการแปลภาษาเพื่อเผยแพร่ข้ามภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเพื่อรองรับการเติบโตทางความสัมพันธ์ในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่รัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มตอลิบานที่ระบุว่ากองทัพปากีสถานเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของอัฟกานิสถานซึ่งรวมถึงจังหวัดคูนาและจังหวัดปักติกาเมื่อช่วงค่ำของวันที่20กันยา

0: ยนต์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังและร้านค้าอย่างน้อย1แห่งได้รับความเสียหายทางด้านนายซาบีฮุลลอห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานประณามการโจมตีในครั้งนี้พร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานจะดำเนินการตอบโต้ตามความเหมาะสมอย่างไรก็ตามทางการปากีสถานไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้หรือ DMC ในวันนี้ส่งผลให้มีทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวทหารเหล่านี้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วอย่างไรก็ตาม JCS ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้อ้างว่าสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้เกิดจากทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้การระเบิดของทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดอื่นๆเป็นภัยอันตรายที่เกิดขึ้นเป็นประจำในบริเวณรอบเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซึ่งทุ่นระเบิดเก่าที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทำให้ทหารของทั้งสองประเทศได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดนายจิมชาลเมอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออสเตรเลียเปิดเผยรายงานวิเคราะห์นโยบายระหว่างรุ่นในวันนี้ที่คาดการว่าอัตราการเติบโตของประชากรชาวออสเตรเลียชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 0.9 ต่อปีในช่วง4ทศวรรษข้างหน้าเนื่องจากอัตราการเจริญพันธุ์และจำนวนการย้ายถิ่นฐานสุทธิจากต่างประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่องก่อนจะเข้าสู่สภาวะทรงตัวโดยตัวเลขดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.4 ต่อปีตลอดช่วง40ปีที่ผ่านมานายชาร์เมอร์สยังคาดการว่าออสเตรเลียจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตซึ่งจะมากกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่เป็นครั้งแรกในอีก40ปีข้างหน้าและจำนวนชาวออสเตรเลียที่มีอายุ85ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าภายในปี2609ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการด้านบริการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการดูแลสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุซึ่งต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติเป็นจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
1: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้ทีมชาติจีนไป2ต่อ3เซต25-23 21-25 11-25 28-26 และ65ส่งผลให้ทีมชาติไทยต้องเข้าไปชิงเหรียญทองแดงกับทีมแพ้จากคู่ของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ซึ่งจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.การแข่งขันแบดมินตันที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมประเภททีมชายรอบแรกระหว่างไทยกับมาเก๊าผลการแข่งขันปรากฏว่าชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารชนะปุยปังฟองไป2ต่อ1เกม21-19 20-22 และ21-12เก็บชัยชนะเกมแรกให้ทีมไทยนำก่อน1ต่อ0ตามมาด้วยชายเดี่ยวมือ2อิคิวพนิชพลคีระรัศกุลชนะปุยชิชอน2ต่อ0เกม21-8 และ21-7ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น2ต่อ0ปิดท้ายชายเดี่ยวมือ3ภูริภูริทัศน์อารีชนะเหลียงล็อกชอง2ต่อ0เกม21-14 และ21-12ส่งผลให้แบดมินตันทีมชาติไทยชนะมาเก๊าไป3ต่อ0ทีมภ ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะไปพบกับไต้หวันในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นส่วนการแข่งขันมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบแรกบรรจงสินเซรินักชกไทยพบกับสุมิตจากอินเดียผลการแข่งขันปรากฏว่าบรรจงสินเซรีแพ้คะแนนสุมิตไป0-5ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงรอบแรกกลุ่มดีทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลการแข่งขันปรากฏว่าไทยพ่ายเกาหลีใต้ไป12-13คะแนนก่อนที่ทีมชาติไทยจะลงสนามเกมที่2พบกับสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะสิงคโปร์ไป14-8คะแนนขณะที่การแข่งขันมิกมาเชียนอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA หญิง54กิโลกรัมแอมกัญจุธาภัทรบุญซ่อนชนะวันเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอุลี่จากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 9:20 นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรายงานตัวเข้าแคมป์เก็บตัวเตรียมแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับที่ประเทศอินโดนีเซียติดตามได้จากรายงาน
2: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเข้าแคมป์เก็บตัวในวันแรกจะเน้นไปที่การพักฟื้นสภาพร่างกายเนื่องจากนักเตะหลายคนเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสรต้นสังกัดส่วนการเรียกอนันต์ยอดสังวาลกับอิกลาสสันหลนมาติดทีมชุดนี้แม้จะยังไม่ได้ลงเล่นในลีกฤดูกาลนี้แต่มองว่าทั้งสองคนเป็นนักเตะที่มีศักยภาพและมีพัฒนาการที่ดีขณะที่ตำแหน่งกองกลางไม่มีชื่อของเบนเดวิสและวีรเทพป้อมพันธ์ซึ่งต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดเนื่องจากทีมชาติไทยมีตัวเลือกในแดนกลางค่อนข้างเยอะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: พลโทสัมพันธ์ยังพกูลนายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งขันกรุงเทพมาราธอนครั้งที่37ภายใต้แนวคิด Run the Legacy of Bangkok เปิดมหานครกรุงเทพสู่มหกรรมเฟสติวัลงานวิ่งเพื่อสุขภาพระดับโลกต้อนรับนักวิ่งไทยและต่างชาติกว่า80ประเทศชมเสน่ห์ยามค่ำคืนกับเส้นทางวิ่งประวัติศาสตร์ของกรุงเทพในวันที่10มกราคม2570โดยแบ่งการแข่งขันเป็น4ระยะได้แก่มาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและระยะไมโครมาราธอน5กิโลเมตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำหรับผู้ชนะประเภทโอเวอร์ออลและถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,200,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.bkkmarathon.com ผ่านิดคาดหน้ารายงาน
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
0: ่อสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพรหมวิหารธรรมโดยพระเทพวชิรเวที
4: สังคมประเทศชาติจะน่าอยู่น่าอาศัยเป็นยุคสิวิไลหรือยุคพระศรีอริยเมตไตรต้องอยู่กันด้วยเมตตาวิหารีกรุณาวิหารีมุทิตาวิหารีและอุเบกขาวิหารีอย่างนี้เรียกว่าอยู่ร่วมกันฉันมิตรรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติผิดพลาดให้อภัยซึ่งกันและกัน มีอะไรก็แบ่งปันกันกินกันใช้เป็นสังคมอุดมด้วยน้ำใจหรือเป็นสังคมอุดมด้วยพรหมวิหาร
3: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

ลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะเรามาพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัล

จากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะรางวัลนี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่ทางรัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและยังเป็นการสืบสานผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่าไม่มีความเงียบบนผืนผ้าใบผลงานโดยสาโรแซ่ซึงค่ะและเป็นเรื่องราวตอนต่อจากที่มานำเสนอกันเมื่อวันศุกร์นะคะซึ่งก็จะนำเสนอในค่ำคืนวันนี้เป็นตอนจบด้วยสำหรับเรื่องไม่มีความเงียบบนผืนผ้าใบค่ะก็ได้เล่าเรื่องราวชีวิตของนักมวยหนุ่มคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นคนไม่ค่อยพูดจาจนเขาได้ฉายาว่าเตมีใบเมื่อแพ้น็อกครั้งแรกในชีวิตและถูกครหาว่าล้มมวยเขาก็ไม่ได้แก้ต่างใดๆให้กับตนเองค่ะผู้ชมแฟนคลับจากเวทีมวยไม่รู้ทว่ามีเพียงคนใกล้ชิดที่รู้ว่าเขาไม่ได้ล้มมวยเมื่อมีโอกาสได้ขึ้นชกใหม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ในช่วงเวลาที่เริ่มมีชื่อเสียงจากเวทีมวยขนาดเล็กหมัดโป้งเดียวจอดกลายเป็นเครื่องหมายการค้ารายได้เริ่มไหลเข้ามาจนสร้างความแช่มชื่นทั้ง3พ่อแม่ลูกขณะที่บรรดากลุ่มลุงป้าเพื่อนคนงานก็พลอยมีรอยยิ้มแห่งความสุขไปด้วยบ้างเมารถไปตามเชียร์ถึงขอบเวทีมวยเมื่อสบโอกาสระยะเวลานับถอยหลังสู่วันเกษียณจากแคมป์คนงานหดสั้นลงอีกจนเหลือเพียงแคมป์สุดท้ายกับตึกสูงใหญ่ใจกลางกรุงเขาจำได้ว่าวันนั้นแดดจ้ากลางฤดูร้อนภายหลังติดต่อทำธุระกับสถาบันการศึกษาในช่วงเช้าเขาเตรียมกลับเข้าแคมป์เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าทำงานในกะบ่ายพ่อกับแม่และกลุ่มรุ่นใหญ่เริ่มงานตั้งแต่เช้าบางส่วนอยู่กับงานโครงสร้างชั้น30ที่ยังไม่เสร็จดีและบางก็อยู่ในช่วงเก็บงานชั้นล่างให้เรียบร้อยเพื่อรอให้กลุ่มผู้บริหารเข้ามาเยี่ยมชมความขมปราในลำคอออกรสชาติเข้มขื่นเมื่อเขาหวนคิดถึงวันนั้นตอนที่เดินเกือบถึงรัศมีของเงาตึกอาคารสูงตระหง่านนั่นก็เริ่มสั่นเขาคิดไปเองว่าเดินทางแดดร้อนอาจทำให้รู้สึกวิงเวียนจนหลอนไปเองแต่ทุกคนตรงนั้นต่างตะโกนโวยลั่นว่าตึกมันแกว่งไกวผิดสังเกตกลุ่มคนงานบางส่วนวิ่งหนีออกมาอย่างตื่นตระหนกสรรพเสียงนับร้อยพันหลอมรวมกันอย่างอลหม่านและจากนั้นไม่นานเสียงครื่นโครมก็พร่าชีวิตผู้คนไปนับร้อยเสียงร้องขอความช่วยเหลือลั่นระงมยังติดคาอยู่ในแกนประสาทหูของเขาแต่ที่ตรึงติดไม่มีวันลบเลือนเมื่อบรรดาลุงป้าที่รอดชีวิตพยายามร้องขอความเป็นธรรมกับผู้บริหารบริษัทก่อสร้างเขาได้ยินทุกถ้อยคำมีใหญ่จะอ้อนวอนร้องขอฟูมไฟให้เห็นคุณค่าชีวิตเล็กน้อยของพวกเขาเท่าใดกลับไม่มีเสียงแห่งความเมตตาตอบกลับมาเอ่ยอ้างแก้ต่างว่าเป็นเพียงแรงงานนอกระบบโยนเศษเงินพอให้ทุลักทุเลขึ้นรถโดยสารกลับบ้านจะไปโพลทนาให้ใครต่อใครฟังก็ล้วนโดนหลุมดำแห่งความเปลี่ยนแปลงในสื่อสังคมออนไลน์ดูดหายไปเสียสิ้นใครคนหนึ่งเล่าให้ฟังอย่างหมดอะไรตายอยากว่าเสียงของเรามันไม่มีค่าแม้สักกระพีกและที่สุดแล้วสิ่งเดียวที่หลงเหลือคือความเงียบงันหลังจากนั้นมาเขากลายเป็นคนอมทุกโศกและไม่พูดจากับใครอีกเลย

ำรามของอีกฝ่ายเขาเปลี่ยนกลยุทธ์ตอนกลางยกมาถึงจากเดิมเน้นการใช้หมัดขวายับนำและหวังจะใช้หมัดซ้ายทลายป้อมปราการฝั่งตรงข้ามครั้นพบว่ามันไม่ได้ผลเมื่อเคลื่อนตัวเข้าหาในระยะเหมาะสมไม่ได้จึงหันมาเวียงหมัดจากระยะไกลแทนเขาเกวี้ยงหมัดสุดแขนโดยหวังว่าจะไปกระทบอะไรบ้างแต่อัจฉริยภาพของมวยหนุ่มมุมตรงข้ามไม่ใช่แค่คำโฆษณาเพราะทุกอย่างอยู่ในการคาดคำนวณเช่นกันเมื่อเจ้าหนุ่มหมัดหนักเริ่มอ่อนล้าเวียงแขนมั่วไปมาก็เหมือนกับมวยวัดที่ไร้เชิงระหว่างที่เตมีใบหอบแฮบหายใจทางปากเมื่อพบว่าจับไม่ได้ไล่ไม่จนกองรบผู้ช่ำชองก็โยกหลบและโผเข้ามาประชิดวงในเมื่อเห็นอีกฝ่ายอ่อนล้าและเสียเชิงมวยลูกเขาก็ลอยเข้ามากระทบที่ปลายคางจนออกอาการโงนเงินจากนั้นเมื่อล็อกแขนที่จะต่อยหมัดได้สำเร็จข้อศอกก็เหวี่ยงเข้าที่กกหูของมวยหนุ่มไร้เสียงเข้าอย่างจังเขาสิ้นสติไปชั่วขณะทรุดตัวลงกองกับพื้นกรรมการโผเข้ามานับตั้งแต่1ไล่ไปจนถึง8เตมีใบพยุงตัวขึ้นมาโดยเห็นดาวระยิบระยับเต็มไปหมดแวบหนึ่งเขาได้ยินเสียงของพ่อแม่ลอยแววบอกว่าไม่เป็นไรนะลูกแล้วเสียงครืนโครมยังแทรกเข้ามาขณะที่กรรมการกำลังตัดสินใจว่าจะให้ชกต่อหรือไม่ระฆังหมดยกก็ดังขึ้นได้เวลาล้มมวยแล้วไอ้ใบล้มมวยเลยไม่ต้องชกแล้วเสียงตะโกนไล่หลังมาไม่ไกลจากนั้นคนอื่นก็พากันส่งเสียงตามเขาเดินกลับเข้ามุมอย่างบอบช้ำคายฟันยางและนิ่งเงียบ

ในช่วงปลายยกที่3เขาไม่พูดอะไรตอนที่พี่เลี้ยงตะโกนถามว่าไหวหรือเปล่าขยับเท้าเข้าหาเร็วขึ้นไม่ใหญ่ดีเสียง

เสียงของเจ้าหนุ่มใบ้มีอยู่จริงพ่อครูมวยพยายามพิสูจน์เรื่องนี้มาตลอดไอ้หนุ่มข้าถามจริงเหอะอมพันนำทุกอย่างในชีวิตไปทำไมเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่พูดอะไรชายชลาจึงว่าต่อใครแถวนี้เขาก็รู้ว่าเองไม่ได้เป็นใบ้เองพูดได้ต่อให้เป็นใบ้เขาก็พูดแบบคนใบ้ภาษามือสื่อสารออกมาหรือพยายามเป่งเสียงอะไรสักอย่างให้คนอื่นเขารับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขานิ่งเงียบคนในค่ายต่างทราบดีเมื่อการชกนัดสำคัญบนเวทีใหญ่กลางเมืองผ่านไปเขาถูกตราหน้าว่าล้มมวยและแม้จะมีผู้มีใจเป็นธรรมรวมถึงทางค่ายมวยออกมาแก้ต่างให้แต่เมื่อครั้งหนึ่งคนเราถูกกล่าวหาสิ่งใดผู้คนบางส่วนย่อมเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยและต่อให้มีข้อแก้ตัวอันมีน้ำหนักก็หาใช่ว่าทุกคนจะคลายอคติลงได้หากเจ้าตัวไม่เอ่ยปากเตมีใบไม่อยากรับรู้สิ่งใดนอกจากกระสอบทรายตรงหน้ากับเสียงหมัดเขายังคงมุมานะฝึกซ้อมอย่างหนักชีวิตมีแต่การซ้อมมวยและอ่านหนังสือไม่ยินดีไปสูงสิงอะไรกับใครเขากระทั่งจะออกมาแก้ต่างผ่านทางช่องทางสื่อมากมายซึ่งหลายคนหยิบยื่นให้เขาก็ไม่เคยคิดทำเองนี่นะเคยเห็นความสำคัญของเสียงตัวเองบ้างไหมพ่อครูมวยบ่นด้วยความอิจฉาระอาใจทำอาชีพชกมวยก็ปล่อยเขาป้นชัยชนะไม่เคยฟ้องทั้งที่เป็นสิทธิ์ของเราตอนมีปัญหาเกิดขึ้นกับทางบ้านเองก็ไม่เคยไปร้องเรียนอะไรกับใครเขาปล่อยคนแก่โวยวายแล้วเงียบไปนิคาเชื่อว่าพอเขาให้โอกาสไปลงชื่อเพื่อสิทธิ์ต่างเองก็ไม่ไปดีไม่ดีไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์เลือกคนมาเป็นผู้แทนเองก็คงไม่เคยไปเขารู้แต่เขาอยากทุ่มเทใช้แรงกายให้ส่งเสียงมากกว่าสำหรับโอกาสในเวทีสำคัญครั้งนี้เขาตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมอย่างหนักตื่นแต่เช้ามืดเพื่อออกวิ่งยกน้ำหนักสร้างความทนทานให้กล้ามเนื้อกระโดดเชือกเพิ่มความคล่องแคล่วเตะต่อยลมและลงนวมในระดับสูงสุดที่ร่างกายจะรับไหวขณะเดียวกันก็ใช้ชีวิตด้วยวินัยอย่างเคร่งครัดราวกับเป็นนักบวชด้วยการคุมข้าวปลาอาหารและหาเวลาอ่านหนังสือเพื่อเสริมความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจอ่านหนังสือก็ดีนักมวยต้องฉลาดต้องมีกลยุทธ์พลิกแพลงพ่อครูมวยว่าเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงเวลาต้องส่งเสียงก็ต้องหัดส่งเสียงบ้างคนพูดมากนั่นน่าลำคาญพวกร้องแรกแหกกระเชิงกันทุกเรื่องก็ใช่แต่เองเล่นเงียบเป็นเป่าสากแล้วใครเขาจะรู้ว่าต้องการอะไรเดือดร้อนอะไรเหมือนไม่เห็นคุณค่าของสิทธิ์เสียงตัวเองเสียงตอกย้ำในเรื่องเดิมยังตามมาพ่อครูแค้นหัวเราะถ้าเองส่งเสียงออกมาสักครั้งผู้คนคงตกอกตกใจกันหมดกระมังช่วงกลางยกที่5แต่มีบ้ายังคงเดินประชิดเข้าหากองรบราวกับไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอีกฝ่ายเริ่มออกอาการล้าอยู่บ้างเมื่อพบว่าแรงถีบเตะทั้งหลายไม่สามารถหยุดยั้งคู่ต่อกรได้อย่างไรก็ตามเจ้าหนุ่มกองรบยังได้เปรียบเพราะคะแนนนำยกสุดท้ายเพียงแค่ปัดปลายไปมารอให้ระฆังหมดยกชัยชนะก็จะมาอยู่ในมือเตมีใบขยับเข้าหาตั้งกัดรับแข้งของอีกฝ่ายที่หมายจะกระทบก้านคอบางก็ยกขาขึ้นบังแข้งและเข่าที่คอยเข้ามาก่อกวนเขาเพียงรอโอกาสที่จะเกิดขึ้นช่องว่างสักเพียงเล็กน้อยที่จะปล่อยหมัดเมื่อคู่ต่อสู้เผลอไผเขายับหมัดนำทางออกไปเพื่อให้คู่ต่อสู้เป็นฝ่ายตั้งรับบ้างเหงื่อคลายไหลล่องเข้าหางตาในหัวยังมีเสียงวนเวียนถึงอดีตที่ผ่านมาสารพัดอย่างไรก็ดีในช่วงหนึ่งเขานึกประวัติถึงบางสิ่งที่อ่านมาและเสียงของพ่อครูมวยที่เคยบอกใบ้ปริศนามันกลับถูกไขกระจ่างในฉับพลันสบตากับคู่ต่อกรระหว่างปล่อยหมัดยับนำทางในตอนที่เวลาของสนามขึ้นตัวเลขว่าเหลืออีก30วินาทีเขาพร่งตะโกนออกมาเสียงดังเฮ้ยระวัง
อาจไม่ใช่คำพูดชัดถ้อยชัดคำนักเมื่อเปล่งผ่านฟันยางแต่เมื่อคนใบ้ในสายตาทุกคนสามารถพูดออกมาเป็นถ้อยคำก็ทำให้อีกฝ่ายถึงกับผงะไปเตมีใบ้กระทุ้งเข่าไม้เสียบเข้าที่ชายโครงจนอีกฝ่ายผวาปัดป้องและงอตัวยกแขนบังในจังหวะนั้นเองบริเวณใบหน้าของคู่แข่งจึงเปิดโล่งแล้วหมัดมหาการก็พุ่งเข้าอย่างเงียบสงัดทว่ารุนแรงเหลือร้ายเพียงหมัดเดียวก็กระทบปลายคางอย่างจังทำให้อีกฝ่ายหมดสติกลางผืนผ้าใบ

ีใบยังจำย่อหน้าสุดท้ายในหนังสือที่เขาชื่นชอบได้ทุกสิ่งบนโลกนี้ล้วนส่งเสียงอยู่ตลอดเวลาผู้คนล้วนมีเรื่องจะเอ่ยกับคนอื่นบางคนใช้คำพูดอย่างเปล่าเปลืองบางคนใช้อย่างพอเหมาะพอดีแต่บางคนใช้การกระทำนำหน้าอย่างหลังอาจดูเหมือนทรงประสิทธิภาพที่สุดเพราะมันคือการส่งเสียงผ่านการกระทำที่เห็นเด่นเป็นภาพชัดที่สุดแต่นั่นเองในโลกที่ต้องการความชัดเจนการกระทำไม่เพียงพอการทำให้คนสนใจอาจน้อยเกินกำลังนั่นทำให้ต้องส่งเสียงออกมาโดยตรงเสียบ้างเพราะมนุษย์เกิดมามีปากและมีหูผู้คนแปลกใจเมื่อเขาไม่หันหนีรีบจากไปเช่นเคยแต่กลับเดินไปรับไมโครโฟนจากพิธีกรหนุ่มใหญ่บนเวทีเขามองผู้คนรายรอบท่ามกลางแสงไฟที่สาดส่องเข้ามาเสียงสนามดังลั่นเริ่มสลายไปทีละน้อยจนเงียบกริบสวัสดีครับผมเตมีใบเสียงทักทายอย่างประหม่าดังขึ้นเกิดเสียงฮือฮาจากกลุ่มคนที่ประหลาดใจเขาขอบคุณแฟนมวยที่ส่งกำลังใจเชียร์มาโดยตลอดน้ำเสียงอาจแผ่วเบาและสำเนียงแปลกแปลงทว่ากับคมชันและดังก้องสำหรับมหาชนนับหมื่นในสนามและนับล้านจากทางบ้านที่กำลังตั้งใจฟังเขาสูดลมหายใจเข้าอย่างเนิบช้าแล้วค่อยปล่อยออกมาใบหน้าของหลายคนในอดีตลอยเข้ามาให้กำลังใจพ่อแม่ผู้จากไปกลุ่มคนผู้ไม่ได้รับการเหลียวแลในตึกถล่มแห่งนั้นเสียงครื่นโครมที่หลอกหลอนชีวิตกลโกงจากช่องโหว่ของกติกามวยมากมายสารพัดทับถมอยู่ในเบื้องลึกของจิตใจหลังจากโฆษกสนามเชื้อเชิญเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิต

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าไม่มีความเงียบบนผืนผ้าใบผลงานโดยสารโรสแซ่ซึงเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะคะเวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
2: เช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับผมบุญมาสีมาศครับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยากพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่า ปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3
13: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อวางแผนการยกระดับศักยภาพการแข่งขันและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าได้ร่วมกันวางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIพลังงานและระบบการเงินโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580ปุริมปรัชสภาภาครายงาน
9: ขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้านโยบายสร้างความปรองดองขีดเส้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผู้เข้าเกณฑ์นิรโทษกรรมภายใน30วันตั้งเป้าคลี่คลายปัญหาและยุติความขัดแย้งทั้งหมดภายใน180วัน
14: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อติดตามการดำเนินงานหลังพระราชบัญญัติสังคมสันติสุขมีผลบังคับใช้แล้วว่านับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและนำความร่วมมือกลับคืนสู่สังคมไทยขณะนี้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งพนักงานสอบสวนอัยการศาลและกรมราชทัณฑ์อยู่ระหว่างการดำเนินการตามมาตรา8เพื่อให้การนิรโทษกรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุดพร้อมกำหนดกรอบเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานและจำนวนคดีกลับมายังคณะกรรมการภายใน30วันนับจากนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและเปิดช่องทางให้ประชาชนที่ตกหล่นสามารถยื่นร้องเรียนเพิ่มเติมได้โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจะถือเป็นที่สุดและตั้งเป้าหมายจะปิดจบกระบวนการทั้งหมดภายใน180วันหรือประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าพร้อมย้ำถึงขอบเขตของกฎหมายว่าจะครอบคลุมเฉพาะกรณีการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมทางการเมืองเท่านั้นไม่รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการทุจริตประการใดส่วนผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากได้รับสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ถือว่าไม่เคยกระทำความผิดและได้รับคืนสิทธิ์ตามกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบาย5ด้านแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร
15: ์นายเจเสถไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โดยช่วงเช้าติดตามผลการดําเนินงานและมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่อําเภอขวาวศรีนครินทร์โดยมีนายจําเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รองหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายเจเสถได้เน้นย้ําการทํางานยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุม5ด้านได้แก่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและลดค่าครองชีพการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการยกระดับบริการประชาชนและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกจากนี้ยังติดตามโครงการพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองหงเจริญอำเภอศรีขอรภูมิส่วนช่วงบ่ายลงพื้นที่อำเภอโนนนารายเน้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติควบคู่กับการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พร้อมกำชับส่วนราชการทำงานใกล้ชิดประชาชนรับฟังปัญหาจากพื้นที่โดยตรงและแก้ไขให้ตรงจุดรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
9: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
8: www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 น.ถึง22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราผ่านแก้วค่ะวันนี้สาระสารพันนะคะนำสาระความรู้เรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 21:00 นจนถึง 22:00 นเช่นเคยค่ะสำหรับสาระสารพันสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของการมีอายุยืนแต่บางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเขาบอกว่าเทรนด์การมีอายุยืนคืออยู่ได้นานเนี่ยไม่ใช่เทรนด์ปัจจุบันแล้วนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีอายุยืนแล้วต้องอยู่ได้ดีด้วยก็คือพูดง่ายๆนะไม่ใช่ให้อยู่ได้นานแต่ต้องอยู่ได้นานแบบดีด้วยแบบมีคุณภาพด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเขาก็มีคำหนึ่งที่เขามักจะพูดกันเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือ longevity หรือการมีอายุยืนยาวค่ะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะนึกถึงการมีชีวิตให้อยู่ได้นานที่สุดนะแต่ปัจจุบันเนี่ยแนวคิดเรื่องนี้มันเปลี่ยนไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้อายุยืนอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะคะถ้าช่วงเวลาที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยลองคิดดูสิคุณผู้ฟังอยู่นานนั้นแต่อยู่ด้วยโรคเรื้อรังบ้างอยู่ในข้อจำกัดในการใช้ชีวิตบ้างหรือการอยู่ได้นานต้องพึ่งพากับคนอื่นเสมอๆนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีแนวคิดวิธีใหม่นะเป็นแนวคิด

แต่ช่วงปีเหล่านั้นที่เราอยู่เนี่ยควรจะเป็นปีที่ดีและเราใช้ชีวิตได้ดีด้วยนะคะซึ่งเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังวิถีชีวิตปัจจุบันเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยปัจจัยที่มันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวลองดูเร่งรีบบ้างความเครียดทำงานเป็นเวลานานๆรับประทานอาหารแปรรูปเพราะมันง่ายมันสะดวกพักผ่อนไม่เพียงพอไม่มีเวลาออกกำลังกายนะคะหลายคนเนี่ยก็เริ่มมองเห็นความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่มีอาการผิดปกติไม่ใช่ว่าพอเป็นแล้วเพิ่งมาดูแลสุขภาพเนี่ยแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะก็จะลดเรื่องของความเสี่ยงโรคเรื้อรังที่บ้านเราพบบ่อยๆคืออะไรเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจอะไรพวกนี้คือมันเกิดจากกิจวัตรประจำวันที่เราทำกันแล้วมันก็เป็นความเสี่ยงนะคะทำให้เราจะใช้ชีวิตของเราต่อเนี่ยได้อย่างไม่มีคุณภาพนะคะฉะนั้นเนี่ยการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีเนี่ยไม่ใช่แค่ให้อยู่นานนะแต่ต้องอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่กลายเป็นภาระของครอบครัวด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงแรกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าการจะสร้าง healthy longevity หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีเนี่ยทำได้ยังไงบ้างแต่บอกเลยว่าทำได้ไม่ยากนะคะวิธีง่ายๆสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ร่งคูออนเร่งคูออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: ช่วงที่สองของสาระสารพันค่ะช่วงแรกเกริ่นกันไปแล้วนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่ได้นานอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะต้องอยู่ได้นานแบบอย่างดีมีคุณภาพด้วยส่วนช่วงที่แล้วนะปั่นคุยค้างเอาไว้เนาะว่าวิธีการที่เราจะอยู่ได้นานแล้วอยู่ได้ดีมี healthy longevity หรือว่าการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นจากเรื่องไหนบ้างนะคะวันนี้มี6วิธีนะที่จะสามารถสร้าง healthy longevity ได้นะคะเอาเดี๋ยวมาดูกันว่ามีวิธีอะไรบ้างนะคะวิธีแรกเนี่ยแน่นอนเลยกินดีนะกินดีเพื่อสุขภาพในระดับเซลล์อาหารเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยในการที่เราจะดูแลสุขภาพในระยะยาวนะคะเน้นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทานอาหารที่แปรรูปน้อยๆหน่อ ยอาหารที่แปรรูปก็คือมันไม่ได้แบบธรรมชาตินะคะที่มันต้องผ่านกระบวนการผ่านกรรมวิธีออกมาเป็นอาหารเนี่ยอย่างเงี้ยคืออาหารแปรรูปก็เน้นทานพวกผักผลไม้ให้มันหลากหลายชนิดหน่อยทานพืชด้วยอะไรด้วยนะคะก็จะเป็นการดูแลรักษาระบบในร่างกายให้ดีนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยรวมนะคะอ้าวอย่างที่สองเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอหน่อยรักษามวลกล้ามเนื้อนะคะรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความสามารถในการเคลื่อนไหวนะก็อาจจะใช้กิจกรรมทั่วไปนะคะแต่อาจจะไม่ได้หนักมากเนาะถ้าบางคนเริ่มดูแลสุขภาพในช่วงที่เป็นวัยผู้ใหญ่แล้วนะคะอาจจะใช้โยคะไทเก๊กหรืออะไรก็ตามนะถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะอายุเยอะหน่อยฝึกเรื่องของการยืดหยุ่นตัวเป็นกิจกรรมตอนเช้าๆก็ได้นะรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวพออายุมากขึ้นนะมันก็อาจจะมีไม่อยากเดินมั่งเดินติดขัดมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามขยับร่างกายเนาะไม่ให้เราอยู่กับที่นะคะวิธีที่3ค่ะแน่นอนเลยนอนให้เพียงพอนะคะนอนให้เพียงพอไม่พอนะนอนให้ดีด้วยนะคะนอนให้เพียงพอแล้วก็รักษาจังหวะชีวิตให้ดีนะคะช่วงที่เราหลับเนี่ยร่างกายมันฟื้นฟูนะคะฟื้นตัวนะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เราเองก็ควรนอนอยู่ที่ประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนนะคะแล้วก็คุณภาพการนอนก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยนะพอตื่นเช้ามาก็ไปรับแสงธรรมชาติช่วงกลางวันนะคะก็ช่วยปรับสมดุลในชีวิตได้นะคะแต่ว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องการนอนแบบรุนแรงเลยนะง่วงมากผิดปกตินอนไม่หลับเรื้อรังหรือว่าอาจจะนอนกรนอย่างรุนแรงนี่ก็อาจจะต้องไปให้คุณหมอตรวจด้วยนะคะข้อที่4ค่ะจัดการกับความเครียดแล้วก็สุขภาพจิตปันว่าเรื่องนี้อาจจะยากนิดนึงเนาะในยุคสมัยปัจจุบันมันมีทั้งเรื่องของการแข่งขันอะไรต่างๆขึ้นแต่ละช่วงวัยเนี่ยก็จะมีความเครียดที่แตกต่างกันอย่างเด็กๆวัยเรียนก็จะมีความเครียดเรื่องเรียนวัยทำงานก็จะมีทั้งเรื่องชีวิตคนรอบข้างนะคะเรื่องครอบครัวเรื่องการงานนะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบในวัยสูงอายุก็จะมีความเครียดในอีกรูปแบบหนึ่งบางคนก็เครียดเพราะว่าพอเกษียณมาแล้วก็เคยทำงานต้องมาอยู่เฉยๆหรืออะไรเงี้ยก็จะมีความเครียดในแต่ละรูปแบบของแต่ละช่วงวัยนะคะก็อาจจะหากิจกรรมที่เราชอบนะฝึกการหายใจฝึกสมาธิออกกำลังกายใช้เวลากับครอบครัวบ้างนะคะหรือถ้าใครที่มีความเครียดวิตกกังวลหนักๆ ก็อาจจะต้องพบคุณหมอหน่อยเนาะเพื่อที่จะได้ประเมินความเสี่ยงในเรื่องของความเครียดนะคะข้อที่5ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะหลายคนนะคือก่อนจะไปตรวจโรคเนี่ยคือต้องมีอาการก่อนเนาะ ป่วยก่อนถึงจะไปแต่เขาบอกว่าแนวคิด healthy longevity เนี่ยเขาจะตรวจประเมินแล้วสุขภาพนะคะก่อนเกิดโรคคือดูแลควบคู่กันไปนะคะถ้าสมมุติเรายังไม่เป็นโรคอะไรเนี่ยเราก็จะหาวิธีในการที่จะรักษาป้องกันไม่ให้มันเกิดโรคนั้นนะคะประเมินความเสี่ยงดูซิว่ามันมีไหมก่อนที่มันจะเป็นโรคนะคะหรือว่าใครที่เป็นโรคแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องคัดกรองรักษากันไปควบคู่กันไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วแนวคิดนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้แนวทางในการที่จะประเมินความเสี่ยงก่อนป้องกันก่อนที่มันจะเกิดขึ้นก่อนที่เราจะต้องไปรักษาอะไรกันวุ่นวายเนี่ยตรงนี้นะคะจะดีกว่าแล้วก็ทำให้เรามีชีวิตยืนยาวได้ยาวมีสุขภาพดีกว่าด้วยนะวิธีที่6วิธีสุดท้ายค่ะเป็นวิธีที่เขาบอกว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายสุขภาพดีเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ไม่มีโรคนะไม่มีโรคแต่เขาบอกว่าการใช้ชีวิตที่มีความหมายเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งนึงที่เราควรจะคิดถึงนะคะเป้าหมายที่ทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นครอบครัวก็ได้การทำงานก็ได้การเรียนรู้การช่วยเหลือผู้อื่นหรือทำงานอดิเรกนะคะก็ช่วยให้ชีวิตเรามีทิศทางแล้วก็แรงจูงใจมากยิ่งขึ้นในการดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้นะคะช่วงที่2ของรายการนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
3: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
2: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
3: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
2: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
4: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่ที่เราฟังกันมาเนาะเรื่องความสำคัญวิธีคิดที่มันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยวิธีการนะคะก็ไม่ได้ยากเลยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าพูดเหมือนง่ายทำยากนะกินให้ดีนอนให้ดีนะคะเคลื่อนไหวหน่อยแล้วก็จัดการความเครียดของตัวเองตรวจโรครักษาสุขภาพตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นโรคแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเรื่องของlongevity medicine นะคะเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์นะเดี๋ยวนี้เขามีการดูแลสุขภาพระยะยาวไม่ได้อยู่เพียงแค่ตรวจแบบพื้นฐานเบื้องต้นนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆนะที่แพทย์จะสามารถประเมินความเสี่ยงออกแบบแนวทางการดูแลสุขภาพได้มากยิ่งขึ้นนะคะมีหลากหลายวิธีเลยไม่ว่าจะเป็นการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพชีวโมเลกุลนะคะประเมินความเสี่ยงแบบของแต่ละบุคคลเลยนะเป็นความเสี่ยงของโรคของแต่ละบุคคลแล้วก็พอประเมินความเสี่ยงนะคะก็จะมีโปรแกรมในการดูแลสุขภาพระยะยาวปรับพฤติกรรมแล้วก็การตรวจประเมินการติดตามผลนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีหรือว่าการตรวจเพิ่มเติมอะไรเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนนะเขาก็จะมีการเลือกใช้นะคะพิจารณาจากทางหลักฐานทางการแพทย์ว่าใครเหมาะกับการดูแลตัวเองแบบไหนการตรวจแบบไหนเสียงโรคแบบไหนต้องใช้ชีวิตยังไงอันนี้ก็จะมีการประเมินโดยคุณหมอนะคะคุณหมอก็จะเป็นคนดูแลนะแล้วก็แนะนำว่าเราควรจะทำยังไงนะคะผลลัพธ์ที่มากกว่าอายุยืนเนี่ยคืออย่างที่บอกเลยการดูแลสุขภาพนะคะเป็นเป้าหมายสำคัญคือการอายุยืนแบบมีคุณภาพใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพพอเราดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนะคะก็ลดความเสี่ยงของโรคต่างๆร่างกายแข็งแรงนะมีพลังในการที่จะทำกิจกรรมที่เราชอบแล้วก็รักษาความเป็นอิสระเมื่อเราเข้าสู่วัยสูงอายุนะมีสุขภาพจิตที่ดีสังคมความสัมพันธ์ก็ดีนะคะแล้วก็ฟื้นตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ดีขึ้นนะคะคือต้องยอมรับนะว่าอายุเยอะขึ้นน่ะมันก็มีแต่เสื่อมถอยไปเรื่อยๆอ่ะเนาะมันก็จำเป็นจะต้องรักษาดูแลกันดีๆหน่อยแล้วก็ที่สำคัญเลยคุณผู้ฟังถ้าเราไม่ป่วยนะมันลดภาระด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวได้อีกเยอะเลยแล้วก็ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีกันในระยะยาวนะคะคืออย่างที่เราคุยกันไปช่วงแรกนะคำถามสำคัญของการดูแลตัวเองตอนนี้เนี่ยไม่ใช่คำถามว่าเราจะอยู่ได้อีกกี่ปีแต่คือเราจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพได้อีกกี่ปีต่างหากนะคะเป็นคำถามที่เราควรจะถามตัวเองแล้วก็เริ่มดูแลสุขภาพกันตั้งแต่วันนี้เลยนะเพื่อเพิ่มปีที่เพิ่มขึ้นของอายุของเราเนี่ยให้เป็นปีที่มีคุณภาพนะคะไม่ใช่เพียงเพื่อมีชีวิตอยู่นะคะแต่ต้องอยู่ให้ดีด้วยนะคะสำหรับสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังกลับมาพบกับผ่านได้ใหม่ในทุกๆวันจันทร์เวลา 21:00 นจนถึง 22:00 นนะคะสัปดาห์นี้ปาลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งพัฒนาระบบแดชบอร์ด THDC ติดตามสถานะ Data Center แบบเรียลไทม์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งพัฒนาระบบแดชบอร์ด THDC ติดตามสถานะ Data Center แบบเรียลไทม
5: ์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจและบูรณาการข้อมูลและระบบนิเวศภายใต้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569ได้พิจารณาการติดตามสถานะกิจการ Data Center ในประเทศไทยการพัฒนาระบบแดชบอร์ด TSDC แผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนและการบูรณาการข้อมูลประสานงานร่วมกันของหน่วยงานที่กำกับดูแลซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจำนวน45รายการจาก37หน่วยงานใน15กระทรวงนำมาพัฒนาระบบแดชบอร์ด TSDC เพื่อแสดงสถานะ Data Center ในประเทศไทยโดยจะมีการแสดงข้อมูลที่มีการจำแนกประเภททั้งในรูปแบบสาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และรูปแบบที่เป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับหน่วยงานภาครัฐโดยเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานจนเป็นโครงสร้างถาวรแล้วจะมีการเชื่อมต่อระบบ API ให้หน่วยงานสามารถอัปเดตสถานะของ Data Center แต่ละแห่งต่อไปได้โดยจะมีการนำผลสรุปและข้อมูลที่มีการพิจารณาในคณะอนุกรรมการครั้งนี้นำไปเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ได้พิจารณาต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับการแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่าน LINE Alertและฟีเจอร์ LINE Safety Check ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าที่ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการเตรียมความพร้อมและการสื่อสารเพื่อจัดการสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้หารือแนวทางความร่วมมือกับบริษัทไลน์คอมพานีประเทศไทยจำกัดในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการระบบแจ้งเตือนภัยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ไลน์ Alert และฟีเจอร์ ไลน์ Safety Checkให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะการต่อยอดโครงการไลฟ์ไลน์พร้อมก่อนวิกฤตเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของประเทศตลอดจนการพัฒนาและยกระดับการใช้งานฟีเจอร์ Line Safety Checkในการเป็นเครื่องมือสื่อสารภายหลังเกิดเหตุรวมถึงกำหนดผู้ประสานงานหลักเพื่อการประสานงานในการดำเนินงานด้านไลฟ์เซฟตี้เช็ครวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการประสานงานเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยเพื่อการดำเนินงานร่วมกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจุฑามาตย์รักษาพันธ์รายงาน
7: อินโดนีเซียยังคงทำทุกวิถีทางในการจัดการกับไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตรานายเท็ดดี้อินทราวิจายาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอินโดนีเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียส่งเครื่องบินจำนวน64ลำและระดมเจ้าหน้าที่กว่า 54,000 นายไปยังเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราซึ่งกำลังเผชิญไฟป่าต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์และส่งผลให้หมอกควันจากไฟป่าแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศและยังข้ามพรมแดนไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยพร้อมเน้นย้ำว่าทางการอินโดนีเซียยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมไฟป่าและลดผลกระทบจากควันไฟรวมถึงปกป้องประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมจากภัยคุกคามของไฟป่าอย่างไรก็ตามปัญหาไฟป่าในปีนี้รุนแรงกว่าปีที่แล้วเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนิโยซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดในรอบ4ทศวรรษน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569ถูกชายคำรอดควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นเมื่อท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคแต่งกลอน5บทให้ชื่อว่าความฝันนั้นสูงสุดตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะจากนั้นได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานทํานองสำหรับบทกลอนนี้จึงพระราชทานเมื่อปี2514ค่ะจากนั้นมอบให้ครูเอื้อนำไปบรรเลงครั้งแรกในงานพระราชทานแผ่นเสียงทองคำที่เวทีลีลาสวนลุมพินีนะคะนั่นก็คือเพลงความฝันนั้นสูงสุดนับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่43ค่ะและเป็นเพลงแรกที่มีคำร้องก่อนที่จะพระราชทานทำนองนะคะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ความฝันนั้นสูงสุดขับร้องโดยสุนทรภรณ์ค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดสุนทรภรณ์ขับร้องเป็นการร้องสดนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่43ค่ะเกิดขึ้นเมื่อปี2514คำร้องเป็นของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคสำหรับเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เราจะเริ่มด้วยเพลงเกิดเป็นคนคุณชอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของคุณเอื้อนะคะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงเกิดเป็นคนขับร้องหมู่ค่ะบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงสำหรับเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่บันทึกแผ่นเสียงเป็นตราสุนัขสีแดงนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเลยนะคะเราก็จะฟังในชั่วโมงนี้กันเลยค่ะเพลงที่2และเพลงที่3เป็นเพลงต่อเนื่องกันนะคะแผ่นข้างแผ่นเดียวกันแต่อยู่คนละหน้าค่ะนั่นก็คือเพลงเมืองฟ้าเมืองดินคุณเพ็ญศรีศิลปินแห่งชาติและสุนทรภรณ์ร้องนำนะคะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง

เพลงเมืองฟ้าเมืองดินผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและสุนทรภรณ์ขับร้องนำอยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันเป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์ชุดต่อไปจะเป็น3เพลงนะคะเริ่มด้วยข้องจิตสุนทรภรณ์และคุณภูนศรีขับร้องคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยอปส.ซึ่งเป็นนามแฝงของพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะต่อได้เพลงคิดไม่ถึงโดยคุณวินัยจุลบุษปะผู้แต่งก็เป็นท่านเดียวกันนะคะกับเมื่อสักครู่ก็คือคุณชะอุ่มและอปส.เพลงที่3ฉันไม่ลองคุณจันทนาอุบัยวาทและคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธนะคะทั้ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดง

อย่างดีเศรษฐีตั้งปู่เขียนน้องงามถอยคำ

เราได้ฟังเพลงจากการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงจบไป2ชุดแล้วค่ะสังเกตดูนะคะว่าเพลงในลักษณะนี้จะบันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงเอาไว้หลายเพลงอย่างเช่นเพลงกระแตคุณวินัยและคุณศรีสุดาขับร้องนําเพลงบรเทศเป็นการขับร้องหมู่นะคะ2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคําร้องค่ะครูเอื้อใส่ทํานองอีกเพลงหนึ่งผู้ชายนะคุณศรีสุดารัชตะวันบันทึกเสียงคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐและทั้ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดง

สามเพลงที่จบไปก็คือกระแตบรเทพและผู้ชายนะเป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์นะคะบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะฟังเพลงที่เป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์อีก2เพลงในช่วงนี้นะคะใต้แสงเทียนคุณวินัยและคุณชลีช่วงวิทย์ขับร้องคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐพรพรมสุนทรภรและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งอีกเพลงหนึ่งก็คือฝากลมวอนโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณชอุ่มปัญจพันธ์และครูเอื้อนะคะและเช่นเดียวกันทั้ง3เพลงนี้กรมประชาสัมพันธ์บรรเลงบันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะ

ก่อนจะไปฟังข่าวนะคะฟังเพลงที่บรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงชุดต่อไปก็คืองอนแต่งงามสุนทรภรณ์และคุณมัณฑนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณสุรัตน์ภูกเวชและคุณเอื้อร่วมกันแต่งนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกกต.มีมติเอกฉันท์ชี้ขาดคดีอาญาและสั่งถอดถอนสว.ธนกรถาวรชินโชติซึ่งเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาลพัทยาในคดีเกี่ยวกับการพนันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นญาติพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กกต.มีมติเอกฉันท์ยื่นศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์และดำเนินคดีอาญาสว.ธนกรถาวรชินโชติปมเคยต้องโทษคดีการพนัน
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยมติที่ประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ในกรณีของนายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่6ลำดับที่7กรณีถูกกล่าวหาว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดพัทยาในความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ตามพระราชบัญญัติการพนันการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561 มาตรา 74 ประกอบมาตรา 14 วงเล็บ 12 อย่างชัดเจน กกต.จึงมีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติพร้อมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้งนอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินคดีอาญาและขอให้ศาลสั่งคืนเงินประจำตำแหน่งรวมถึงประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับให้แก่สำนักเลขาธิการวุฒิสภาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กองบังคับการปราบปรามเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินวัดพุทธไทยสวรรค์เตรียมเรียกป๋องสุพรรณสอบปมมูลนิธิหวันโชติ
6: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามหรือผบก.ป.เป ิดเผยความคืบหน้าคดีนายอติโชตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอผู้ต้องหาร่วมกันยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาทว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งข้อมูลเส้นทางการเงินให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบความเชื่อมโยงโดยปปง.ส่งข้อมูลกลับมาแล้วบางส่วนขณะนี้ชุดสืบสวนกองบังคับการ1กองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนกรณีมูลนิธิหวันโชตซึ่งนายอติโชตจะตั้งขึ้นและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมีคณะกรรมการรวม6คนพนักงานสอบสวนสอบปากคำไปแล้ว5คนและพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีขณะที่กรรมการคนสุดท้ายคือนายเสมอนิ้วงามหรือปองสุพันเซียนพระชื่อดังพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกให้เข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชตในวันพรุ่งนี้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำหลังจากล่าสุดพบระบาดในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวย้ำต้องควบคุมและจำกัดวงไม่ให้แพร่กระจายเพิ่ม
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเร่งรับมือสถานการณ์ปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากที่ล่าสุดมีรายงานว่าพบปลาหมอคางดำในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวว่าขณะนี้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประสานเครือข่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมมือกันกำจัดอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้คือการควบคุมและจำกัดวงการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายตัวออกไปโดยในวันเสาร์นี้จะนำคณะทำงานลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากับทางจังหวัดโดยบูรณาการความร่วมมือร่วมกับ29หน่วยงานเพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่21กันยายน2569ทูลชัยคำรอดยังควบคุมเสียงอยู่เริ่มด้วยเพลงแหลมทองถิ่นไทยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสเป็นผู้ขับร้องผลงานของ10เอกพรเลิศสารานิยคุณ

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงแหลมทองถิ่นไทยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสขับร้องค่ะสิบเอกพรเลิศสารานิยคุณเป็นผู้แต่งต่อด้วยเพลงแหลมทองโดยคุณบุญทรงเฮระบัดขับร้องนำจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเลือดศึกถลางปี2480ค่ะ

นั่นคือเพลงจากละครของพลตรีโลวิจิตรวาทการเรื่องศึกถลางปี2480นะคะคุณบุญทรงเฮระบัดขับร้องนำในเพลงแหลมทองคราวนี้เราจะมาฟังเพลงที่เป็นผลงานของวงดนตรีของทางราชการนะคะเท่าที่พอจะหาได้ในช่วงนี้ค่ะสำหรับวงกองทัพอากาศและใช้ชื่อว่าวงซาลูนทหารอากาศก็มีหลายเพลงเหมือนกันฟังสองเพลงเลยนะคะวังห้วยแก้วโดยคุณเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และเสียน้ำตาให้แก่ฟ้าคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องสองเพลงนี้อยู่ในแผ่นครั้งแผ่นเดียวกันค่ะ

นั่นคือเพลงที่บรรเลงด้วยวงซาลูนทหารอากาศคือวังห้วยแก้วและเสียน้ำตาให้แก่ฟ้าก็เป็นเพลงแยกวงมาจากวงดุริยางกองทัพอากาศนะคะสำหรับกองทัพบกนั้นก็มีวงที่แยกมาคือวงดุริยะโยธินค่ะเราฟังเพลงสุดฟากฟ้าโดยคุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรบันทึกเสียงเพลงนี้เมื่อปี2494ต่อได้ฝนซาฟ้าสางโดยคุณเฉลาประสบศาสตร์สองเพลงนี้ก็อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกัน

ผ่านมา2หน่วยงานแล้วนะคะที่มีวงดนตรีแยกออกมาเป็นแบบลักษณะหัสดนตรีก็คือวงซาลูนทหารอากาศและวงดุริยะโยธินของกองทัพบกมาถึงกองทัพเรือก็มีวงหัสดนตรีเช่นเดียวกันและเป็นช่วงที่คุณสกลมิตรานนท์ได้เข้าไปช่วยแล้วก็รับนักร้องนักดนตรีภายนอกสังกัดของกองทัพเรือมาสร้างวงใหม่ขึ้นมานะคะเราจะฟังช่วงนี้2เพลงค่ะหอมกลิ่นสารพีโดยคุณสมจิตตัดจินดาและลิ้มรสตาลโดยคุณชวีวันเปลี่ยนทันผลวงหัสดนตรีฐานเรือนะคะ

Christmas night.

ที่จบไปนั้นก็เป็นการบรรเลงขับร้องโดยวงหัสดนตรีของกองทัพเรือหรือทหารเรือก็คือหอมกลิ่นสารพีและลิ้มรสตาลมาถึงวงที่ชื่อวงทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ชื่อวงดนตรีก็บ่งชี้แล้วนะคะเราจะฟังสองเพลงค่ะคอยเธอคนเดียวโดยคุณสถาพรมุกดาปกรณ์ต่อด้วยคอยแต่เธอคุณดารุณีอมรนนท์เป็นผู้ขับร้องกับวงทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งครูนาถถาวรบุตรเป็นหัวหน้าวง

0: การบรรเลงผลงานของวงดนตรีทรัพย์สินจบไปแล้วนะคะคือเพลงคอยเธอคนเดียวและคอยแต่เธอสำหรับวงทรัพย์สินนี้ก็เป็นวงดนตรีของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ค่ะโดยครูนาถถาวรบุตรเป็นหัวหน้าวงคราวนี้จะเป็นวงวายุบุตรบ้างค่ะวงวายุบุตรเป็นวงของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งก็เป็นหน่วยงานกึ่งราชการวงวายุบุตรนั้นก็มีนักร้องนักดนตรีประจำอยู่ในระยะแรกๆนั้นโดยคุณชาวแคล้วคล่องเป็นหัวหน้าวงค่ะมีบันทึกแผ่นเสียงเอาไว้ส่วนหนึ่งเราจะฟังเพลงสายใจโดยคุณวรพจน์เหี่ยมบริสุทธิ์และแม่ปิงสะอื้นโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะ
1: สายใจแปลใจฉันต้องมีวายาดวงใจรักสายใจและเสียงเพลงแปลใจฉันต้องมีวายาดวงใจ

จะกระดับให้หมดที่ใจหากเธอคอยใครไม่คิดไม่คิดไม่คิด

ที่จบไปนั้นก็คือผลงานของวงวายุบุตรของสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลคือเพลงสายใจและแม่ปิ่งสะอื้นสำหรับคุณจินตนาสุขสถิตนั้นก็เป็นนักร้องรุ่นแรกๆของวงวายุบุตรเลยทีเดียวค่ะเราฟังเพลงของวงดนตรีกึ่งราชการเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคราวนี้ฟังเพลงผลงานของครูสไลไกรเลิศซึ่งมีวงของท่านเองคือวงสไลและสหายค่ะโดยร่วมมือกับครูสุทินเทสารักบันทึกแผ่นเสียงและมีนักร้องนักดนตรีในสังกัดมากมายฟังกินนารีเล่นน้ำจากคุณชาญเย็นแขค่ะดอกไม้หน้าฝนโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและราตรีระทมคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องทั้งหมดนี้บรรเลงโดยวงสไลและสหายนะคะคืนนี้ทูชัยคำรอดดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ผสมไม่ต่างฝ่ายเป็นถึงพระบรมกรีวา

Hombre. Con con người mày chết đi không thầm mấy mày gì hay mi khoa này cả đấy cả đừng thành ruột lì lửa lên bay thì ความอยากทั้งหลายเป็นตัวปัญหาได้แต่ความไม่ได้เราท่านเป็นการตรัสรู้นะได้ยังไงก็ต้องมีความเพียรมีใจมีสีจะว่าเริ่มจากมีใจมีสีใช่ไหมมีธรรมะบุบังในที่จะมั่นคือวิธีการปฏิบัติมันคือธรรมที่ตรัสพุทธะคือธรรมโมก็ต้องมีลงมือปฏิบัติตามธรรมโมนั้นด้วยไม่ใช่ได้เฉยๆแต่ลงมือด้วยลงคำนั้นคือสุขโนคือการปฏิบัติชอบตามผมก็สังโฆเพราะฉะนั้นของพระพุทธเจ้าการสรู้ของท่านมีธรรมโมสังโฆเราจะการปฏิบัติของเรามีดวงเริ่มสัตว์สมุฟังในพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในคือการต่างๆมีสติเป็นต้นและในคือการดีปฏิบัติชอบสังโฆเนี่ยทุกฝั่งจริงๆแปลว่าหมู่แล้วก็มาสงฆ์เนี่ยแปลว่าหมู่ไม่ใช่หมู่อะไรก็ได้แต่ต้องเป็นหมู่ผู้ฟังคำสอนก็จึงเรียกสังสาวผู้แล้วก็ไม่คำสอนของเราของผู้มีพระภาคก็จึงตัวโตสาวกะสังโฆแล้วก็ไม่หมู่แห่งของพระดีปฏิบัติชั่วเอาชอบจึงเรียกโนพระกวาโตสาสังโฆโอเคเราเฉพาะปฏิบัติดีชอบเรามีตรงนี้สังโฆอ้อปฏิบัติสมุฟังเป็นการปฏิบัติเป็นการลงแล้วใครก็ลงมือดีๆเรียกเป็นหมู่เขาก็มีหลายๆคน

Acabou. Oi, Chen Go. Saturday.

تمام، ان لم يو لورد ไม่ใช่คุมความจิตใจที่เราจะนำปฏิบัติได้แล้วถ้ามีองค์ความรู้แต่ไม่ลงมือทำนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะบัวมันจะนั่นคือสังคมการปฏิบัติปฏิบัติชอบองค์รู้ที่ว่าธรรมโมธรรมโมแต่เป็นองค์ความรู้ที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ก็จะธรรมโมสวัสดิ์คือตรัสไม่ใช่ว่าโมชวัส

ไม่ใช่แต่หมายถึงจิตใจไม่ใช่คนผมเหลืองแต่หมาย

ดีแล้วสติเกิดเมื่อสติเกิดสติเนี่ยตรงข้ามกับความเพลิดสมุฟังเพราะว่าไม่ไหมหรือมาในที่นึกโทษทำมีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลักปักไว้แน่นแล้วก็ลมหายใจเป็นเครื่องมือตอนนี้สังเกตดูลมเข้าสังเกตดูลมออกเวลาคือไม่ลืมไม่ก็คือไม่เผลอไม่เผลอไปความคิดไปตามไม่พลาดไม่พลาดนี่ตามไปมันเราเนี่ยแยกกันท่านผู้ฟังแยกออกแยกออกจากไหนแยกออกจากที่เราเพลินตามไปนั่นไงแยกออกสิ่งที่เราไปรับรู้อะว่าไงสังคมข่าวเรื่องจิตเราสิเป็นสิที่ไม่เพลิดพอดื่มหลบสติเกิดขึ้นแล้ว

지금 브라이 흐름

0: Блин, замка.
1: Раз.
0: А вы? А я вот. И я. Мальчик. Мальчик. Да, да,

0: มีความ
1: ชอบ
0: เพื่อนดีเปลี่ยนไปเพราะอะไรนะอันนั้นที่จะไม่ให้มากถ้าไม่เพลินมากทุกอย่างเป็นกรรมหมดนะท่านผู้ฟังทั้งดีทั้งชั่วเราทำกรรมดีได้ผลเป็นสุขทำกรรมชั่วได้ผลเป็นทุกข์สุขทุกข์ตามมาเพราะการที่เรารอขึ้นใหม่ถ้าเรามีต่อพระพุทธธรรมและประสงค์พระพุทธหมายถึงของพระพุทธเจ้าพระธรรมหมายถึงธรรมะที่กล่าวตรัสไว้แล้วที่เราสอนทำได้อยู่ในจิตใจของเราและประสงค์หมายถึงการปฏิบัติดีการปฏิบัติชอบมาตั้งไว้พอมาตั้งแล้วมีสติแล้วทุกฝังดูไม่พูดก็ได้จากนั้นนี่ปัญญาน้อม

não tem na instituição.

อันนั้นนะแต่นี่เห็นกล่องเป็นมันเป็นเกิดได้ดับได้เมื่อก่อน

ท่านขี่จักรยานขั้นตอนตัดขั้นตอนในการอ่านดูก็จะเยอะอ่านดูโอ้มันกระโดด

0: ลองผ่าได้ครับ
1: รู้เช่นเดียวกันธรรมะเนี่ยมันคือเรา

ัสดุแต่มอที่มันเมื่อก่อนมันไม่เจ้าไม่เที่ยงนะนี่นะเสียงที่ยินเสียงของพระมหาเสียงนี้มันก็ไม่แต่พอเปิดกล่าวเสียงพระมหา

ถ้าไม่จะสนองสงบมันก็

มีความแข็งเมื่อเดือนไม่ที่เนี่ย

เราจะหรือไม่สิ่งใดนะก็ตามมันไม่แคร์ฉันชอบคนนี้ชอบสิ่งมันไม่จะมาว่าจะเป็นสิ่งมันมีตนอยู่ในไม่ได้คือเป็นทุกข์เหล่านั้นหมดหวังเราจะเที่ยงมั่นคงยั่งยืนในสิ่งที่มีลักษณะไม่เที่ยงเนี่ยเราจะหาไม่เราจะมาความสุขในสิ่งทุกเป็นคุณเราจะเราจะไม่แล้วคนที่ก็งงก็ถูกไหมว่าเราจะที่เป็น

เดี๋ยวดูอันนี้ก็ชอบยังไม่ทั้งข่าวพัดมาพัดมาเรา

มีความจริงใจแต่พระเอาออกอีกนะครับมัดไว้เอาวันแล้วก็ไปเพื่อเกิดระหว่างทางเอาแพ้แอกโอ้เอาชิ้นที่มันพอใหญ่ๆจะจับได้เอาเท่าเอาระหว่างทางรวบรวมเอาถ้ามีถ้าเจอไม่มีไปทางไปทางไปทางเห็นไปทางเห็นตาเห็นเป็นไปทางนี้นี่ทางนี้เป็นมุมมองไปเรื่อยๆดีมองแต่มาทุกอันนี้คุณมันเอานะความเพียรได้ไหมเราใกล้กันไปเจอเราข่าวข่าวเป็นข่าวคน

วันนี้ผมยังกับกายดูคนนี้มีอายุ40ดูคนนี้เราเห็นของเราเวลามันยิ่งให้เราเห็นตลอดเวลามันทำได้อยู่เพราะว่าสติมีหลายมิติเอาแบบมองบ้างมองมุมกล้องเหมือนเฮลิคอปเตอร์สูงเห็นกล้องเหมือนกันเราตั้งจิตไว้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไปงานอะไรเราคุยใครเราทำอะไรก็ตามเงี้ยฟังข่าวสารได้ปุ๊บสิ่งนี้ที่อย่างนั้นนั้นก็ไม่เนี่ยในระดับที่เราไปให้สักสิ่งนี้ทำไปนั่นคือระดับปฏิบัติการแต่ว่าในจิตลึกๆเขาเรียกว่าจิตวิญญาณในทางมองสูงให้เห็นเวลาแต่เรามีต้องหวังเห็นความของสิ่งต่างจิตเราใกล้ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปัญหาตรงไหนเป็นท่าเนี่ยมันขึ้นได้

เร็วสัมผัส

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายเสนอรู้จริง
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาสดาจิตพัฒนารัฐมนตรีจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเดือนธันวาคมนี้สมพระเกียรติน
6: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมคณะฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ถวายพระเพลิงพระบรมสมเด็จเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนภาพหมายกำหนดการพระราชพิธีสำนัก

0: และถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิสู่วัดพระศรีรัตน์ทำเป็นกรีมาศาสตร์และผมที่ได
1: ้การประชุมคุณสาไทย
2: นายวินการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผย

0: เล่าขันเข้าถึงชาวโดยพระสุพัน
1: สวัสดีครับ

สื่อประธานกีฬาสนับสนุนครับเองทุกคนครับพ่อแม่ทั้งหลายวันที่21 2509สมเด็จพระเจ้าลูกพระฟ้าสิริปีนารีรัตราชกัญญาประธานสัมภาษณ์สื่อมวลชนเนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเข้าร่วมขันมหกรรมกีฬา

แล้วติดไทยลงฮ่องกงกับประเทศและฮ่องกงโดยประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานหลักในการสำเร็จซึ่งพิธีสารฉบับนี้ยอดความตกลงด้านการลงเดิมให้ขยายความครอบคลุมเรื่องการเปิดตลาดการลงระหว่างกันซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและหน่วยความสะดวกแก่นักลงทุนในเข้ามาลงมีภาคอาเซียนโดยประโยชน์จากการเปิดการลงทุนและไปทางหนึ่งครับพี่น้องไปกันที่รัฐมนตรีเอเปกครั้งที่เจรวันที่รัฐมนตรี

พื่อระหว่างประเทศและได้รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรมาและแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อและทักษะฝีมือแรง

2069โดยย้ำว่านับจากการประชุมต้องประ

ติดตามและการขับให้สมเพื่อเตรียมผลการราชสุดาสยามกุมารีที่จะส่งกลุ่มคณะราชพิธีพระบรม

ठीक कॉमेडी युवा दाई थलैंग खा कर मिस थैंक

0: รักความเป็นโดยสอดประกอบอาทิและรายได้ในร้านการบริการและกิจท้องถิ่นด้วยพร้อมทั้งสนับสนุนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้จะมีการประชุมกว่า 15,000 คนด้วยกันจาก191ประเทศซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงทั้งผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหาร IMF และ World Bank นักลงทุนสถาบันการเงินภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามครับโอกาสสำคัญในการสร้างความประทับใจและสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยต่อประชาคมโลกรัฐบาลเองก็เชื่อมั่นแหละครับว่าเวทีจะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์และบทบาทของไทยในฐานะประเทศพร้อมเชื่อมโยงร่วมมือสร้างสมดุลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนเองนะครับเอาละครับมาร่วมกันนับหลังจากนี้อีก20นั้นขอคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: หัวให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: ชาชน
1: นาฬิกา 51 นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามท้ายนะคะช่วงแรกมีคุณผู้ฟังข่าวกีฬาและความสุขอ่ะสรุปเหรียญกันหน่อยกับเอเชียนมหาล่าสุด20 กันยายน 2566อันดับรวมทั้งหมด8 เหรียญจีนได้เหรียญทอง20โดยได้เท่ากันกับเหรียญอันดับ3

ดังแสงที่การยูเนสโกยกย่องเชิดชูพระกิตติคุณในวันครบ100แห่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมและความเสมอภาคทางเพศค่ะในช่วงปีพุทธศักราช2469ถึงปีพุทธศักราช2569คอนเสิร์ตนำเสนอในรูปแบบของ Arts in Mixes นะคะออเคสตราผสมผสานออเคสตราเอ็กซ์เทรเตอร์ค่ะถ่ายทอดพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยผ่านเพลงไทยเดิมการแสดงตลอดจนภาพยนตร์และภาพประวัติศาสตร์บอกแบ่งออกเป็น5องค์ด้วยบรรเลงโดยไทยพรีสฮาร์โมนิกนะครับซึ่งพลตรีคุณ

ขอบคุณการถ่ายทอดสดเช้าโอ้ขอบใจหลายคาถาก่อนแล้วก็คุณผู้ฟังกันตอนทั้ง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีร่วมการประชุมสมัชชาชาติสมัยสามครั้งที่สหรัฐอเมริกาวันนี้และหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงปังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาระมิตรน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
1: พรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะถล่มทลายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียมหกรรมเช่นเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุธาภัทรบุญซ่อนชิงเหรียญทองกีฬาต่อสู้ MMA วันนี้ขณะชิงแดงกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายของเขาก
0: รรมการฝ่ายการพระถวาย